0: บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนช.ระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่า าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
4: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะป้องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
2: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารกว่า8ตันจากภาคเอกชนด้านการคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
5: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องช่างไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
0: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
6: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialog จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
1: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรคริพับลิกันราว1 ใน 4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-18 21-7มาเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2-0เกม21-12 21-15มาเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2-1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เขาเรียกว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตาม เพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตร และเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
1: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40 เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30 นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
20: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้
19: คร
20: ับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 1111นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก3-4วันตรงนี้ครับซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มีน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าคุณท็อปยังจำได้เมื่อปีที่แล้วอันนั้นคือเป็นบทเรียนที่สำคัญเรื่องของความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมบางทีหน่วยอาจจะรอให้ฝนลงมาก่อนแล้วถึงค่อยไปเตรียมพร้อมเนี่ยมันไม่ทันละแต่ถ้าเกิดเราสามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนสามารถตรวจสอบเช็คว่าแต่ละหน่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนก็ดีหรือทางทหารก็ดีเนี่ยยุทโธปกรณ์กำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆเนี่ยมันมีความพร้อมเพียงแค่ไหนครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านลงไปในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
19: ครับมีจุดไหนบ้างครับผมที่ท่านมองว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดสำคัญที่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้เรามีการแก้ไขยังไงบ้างครับ
20: คือสิ่งหลักๆครับสิ่งแรกที่ท่านลงไปดูครับท่านก็ไปดูที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่อำเภอหาดใหญ่ครับเพราะถือว่าเป็นจุดสำคัญถ้ามองในมิติของทหารก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเรื่องของการระบายน้ำครับไปดูความพร้อมของประตูระบายน้ำนั้นเพราะว่าสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นเวลาน้ำมาก็คือการระบายน้ำเนี่ยสามารถระบายน้ำได้เร็วในลงทะเลได้เร็วแค่ไหนอะไรยังไงไม่ให้เกิดน้ำรอระบายครับหรือถ้าเกิดก็ขอให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็ท่านก็ไปดูตรงนั้นก่อนนะครับดูในเรื่องของทางกายภาพความพร้อมของจุดต่างๆดูในเรื่องของไปประชุมกับหน่วยงานนะครับวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42แล้วก็ไปเรียกทางผู้บังคับหน่วยทหารก็ดีหรือทางพลเรือนครับภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมชนทางกรมป้องกันบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับจังหวัดกรมชนอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหรือแม้ทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้ามาพูดคุยกันแล้วมาพูดง่ายๆคือท่านใช้คำที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยเนี่ยมองสถานการณ์บนกระดานเดียวกันก็คือพูดคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เราจะทำเป้าหมายที่สุดเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าท่านก็นิยามว่าน้ำในสถานการณ์เนี้ยน้ำคือข้าศึกคือคุณท็อปต้องมองว่าท่านเป็นทหารมาดั้งเดิมนะครับแล้วก็การทำงานของทหารเนี่ยมันต้องกำหนดข้าศึกขึ้นมาคือจริงอยู่เราก็เข้าใจละว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับห้ามธรรมชาติได
19: ้
20: นะครับการฝนตกหนักหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปห้ามได้แต่เราต้องกำหนดเป้าหมายคืออันนี้ท่านก็เลยกำหนดเป้าหมายว่าขอให้มองกันว่าน้ำเป็นข้าศึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการข้าศึกยังไงให้ข้าศึกนั้นสามารถอยู่ในการควบคุมของเราให้ได้ครับการที่พูดคุยกันในลักษณะนี้กับหน่วยต่างๆพอเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นครับ
19: ครับทีนี้ครับทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมถึงกำลังพลน่ะพร้อมที่จะสนับสนุนทางจังหวัดแล้วใช่มั้ยครับในการที่ถ้าเกิดรับมือหรือว่าแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆครับ
20: ใช่ๆครับก็คือวันนั้นนะครับก็จะมีผู้แทนของมณฑลทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่หมายเลข41 42ถึง46นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตรวจเช็คความพร้อมของแต่ละหน่วยเพราะมณฑลทหารบกถือว่าเป็นหน่วยในพื้นที่ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆของทางภาคใต้ครับแล้วก็ก็ตรวจเช็คกันครับว่ากำลังพลพร้อมไหมยุทธปกรณ์พร้อมไหมแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันพร้อมไหมสามารถพูดคุยแล้วก็สั่งการไปยังหน่วยรองได้หรือเปล่าหน่วยรองในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยระดับกอง

0: ให้เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะแน่นอนมันมีโอกาสที่ติดเชื้อในการแพร่ระบาดของโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดูในแบบทุกๆมิติครอบคลุมหมดเลยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้สูงวัยผู้พิการต่างๆเนี่ยก็คือให้ดูทั้งระบบจริงๆเลยครับครั้งนี
1: ้ครับผมจริงๆก็หลายสถานการณ์นะครับเพราะว่าในช่วงฝนตกหนักที่ท่านโฆษกเล่าเนี่ยช่วงที่9ถึง14หรืออาจจะยาวถึง16เนี่ยครับนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงแล้วเนี่ยท่านเองก็ต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการประชุมใหญ่คือประชุม IMF แล้วก็ทางธนาคารโลกด้วยถูกไหมครับให้ควบคู่กันสองด้านเลย
0: ใช่ครับแล้วก็คือในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะว่าเราคาดเสนอว่าจะมีชาวต่างชาติมาร่วมประชุมถึง 15,000 คนฉะนั้นสถานการณ์ฝนนะครับหรือสถานการณ์น้ำในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับก็คือเราไม่สามารถที่จะห้ามน้ำไม่ให้หรือฝนไม่ให้ตกได้แต่เราจะต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาปัญหาหากเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆครับให้ลดลงหรือให้น้อยที่สุดได้ครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีท่านอย่างในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็พูดย้ำเสมอทุกๆวันว่าทุกคนต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเห็นภาพของสถานการณ์เดียวกันอย่างทุกๆเช้าเนี่ยท่านจะให้ทางกรมอุตุกรมชลประทานมาบรีฟหรือมาพูดให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมฟังว
1: ่
0: าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำมีการระบายน้ำยังไงบ้างกรมชลทำได้แค่ไหนยังไง อะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วทิศทางน้ำกำลังจะไหลไปตรงไหนเราต้องพร้อมอะไรยังไงเครื่องผลักดันน้ำมีไหมแล้วก็เครื่องสูบน้ำมีเพียงพอหรือเปล่าต้องโยกย้ายจากที่ไหนมาช่วยกันมันจะเห็นเป็นภาพรวมอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหรือเป็นภาพที่ดีมากๆเลยครับในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ยังคงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมการฟื้นฟูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ครับอยากจะขอถามว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มทำงานประสานกันเป็นภาพเดียวตามที่ท่านต้องการหรือยังครับหรือต้องปรับอะไรอีก
0: ผมว่าจากช่วงแรกถ้าเทียบกันนะครับจากช่วงแรกมาถึงช่วงนี้ครับเป็นภาพที่ก็อย่างน้อยมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นพอระดับผู้บัญชาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าบางทีหลายคนอาจจะมองโอ้โหทำไมต้องระดับรัฐมนตรีต้องลงไปในพื้นที่ก็คือการที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยหนึ่งคือทำให้รัฐมนตรีท่านได้เห็นภาพด้วยตัวท่านเองว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นไงแล้วมันต้องแก้ปัญหาตรงไหนมันจะทำให้ท่านสามารถพูดคุยกับผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้อย่างตรงเลยไม่ต้องผ่านขั้นกลางหรือคนกลางในการสื่อสา รพอเห็นภาพตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถที่จะบัญชาการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับในการสนับสนุนเครื่องมืออันนี้ผมอยากจะขอย้ำอีกทีนึงว่าท่านพูดเสมอนะครับว่าบทบาทของกองทัพหรือบทบาทของทหารในการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือเป็นบทบาทสนับสนุนเช่นท่านพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะครับแต่ท่านไม่เคยแสดงว่าท่านมานำในเรื่องของการทำงานตรงนี้ท่านจะพูดเสมอว่าจะให้พื้นที่ก็คือเขตหรือกทม.เนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนขาดเหลืออะไรต้องการอุปกรณ์ต้องการทหารเข้ามาช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็ให้กำลังทหารเข้ามาสนับสนุนกทม.ในการแก้ปัญหาอันนี้คือนี่คือในแนวทางหรือนโยบายในการดำเนินการของท่านในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องนะครับจากที่ท่านโฆษกเล่าเพราะว่าท่านถ่อมตัวมากเพราะว่าจากที่ได้เห็นท่านสัมภาษณ์เนี่ยท่านจะออกตัวเลยวันนี้ท่านมาเป็นลูกน้องของท่านปลัดกรุงเทพมหานคร
0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับแม้ว่าทหารเนี่ยตอนนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็ตามครับแต่ว่าการที่ทหารเนี่ยลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเงี้ยครับมันมีผลสะท้อนเชิงบวกจากประชาชนกลับมาอันนี้ท่านโฆษกมองว่ามันเป็นกำลังใจให้คนทำงานหน้างานตอนนี้ยังไงบ้างครับผม
0: โอ้แน่นอนครับเหมือนช่วงสถานการณ์ไทยกัมพูชาคุณท็อปก็กำลังใจคือประชาชนหลายคนถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างไห
1: ม
0: ผมก็พูดเสมอบอกขอกำลังใจก็แล้วกันการที่เราโพสต์ข้อมูลดีๆชื่นชมอะไรต่างๆมันเป็นกำลังใจครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้

0: แค่โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ชื่นชมกำลังทหารมันก็ถือเป็นกำลังใจที่ช่วยกันครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแต่ทหารนะครับผมต้องชื่นชมทางพลเรือนไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือทางกทม.หรือหน่วยงานต่างๆจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยครับก็เขาก็ทำงานกันเต็มที่ผู้ว่าจังหวัดในแต่ละวันที่ประชุมช่วงเช้าครับก็ดูเหมือนมีพลังนะมี energy เพราะว่าพอเห็นว่าพอเขาขออะไรไปรูปแล้วขอมันได้ตามที่เขาขอเนี่ยมันทำให้เขามีความหวังครับ
1: ผม
0: เห็นประกายแสงสว่างในสายตาของทุกๆคนตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการทำงานนะครับคุณท็อป
1: ครับผมก็กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมีมุมมองมีแนวคิดดีๆให้กันมันก็จะทำให้เราช่วยกันจับมือผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนั่นเองครับผม
0: ใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับที่มาพูดคุยบอกเล่าให้เราฟังถึงภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะสมาชิกวุฒิสภาเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีคาดการและแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้าเพื่อยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: จากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปี2569ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แนวทางการบริหารจัดการน้ำจึงจำเป็นต้องปรับจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเสนอให้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้งข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ำและข้อมูลจากพื้นที่พร้อมนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าภายใต้หลักรู้ก่อนเตือนก่อนและเตรียมรับมือก่อนพร้อมเสนอจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านโทรศัพท์ระบบฉุกเฉินแอปพลิเคชันและเสียงตามสายชุมชน
6: แต่สิ่งที่เราต้องรู้ว่าจุดที่น้ำจะท่วมแต่คำถามคือเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่คือผมอยากจะเห็นการนำเรื่องของ Big Data เรื่องของ AI เรื่องของ GIS มาใช้ทำระบบคาดการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เช่นถ้าฝนตกในพื้นที่หนึ่งปริมาณเท่านี้อีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าจุดไหนมีโอกาสน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราควรที่จะต้องรู้ก่อนที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ
5: นอกจากการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วหากสถานการณ์ขยายวงกว้างยังเสนอให้มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สามารถติดตามพื้นที่น้ำท่วมระดับน้ำจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบช่วยให้การประสานงานและสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนการดำเนินการระยะยาวควรวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและจุดเสี่ยงเพื่อจัดลำดับการลงทุนทั้งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำและพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์น้ำสำหรับวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ
6: ผมอยากจะเสนอแนวคิดเรื่องของ One Water Data เอาให้เป็นแพลตฟอร์มแต่ละหน่วยงานเนี่ยยังมีฐานข้อมูลของตัวเองแต่ต้องมีมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผมยกตัวอย่างนะครับข้อมูลจากของระบบของระบบเซ็นเซอร์ของระดับน้ำข้อมูลของเรดาร์น้ำฝนข้อมูลน้ำเตรียมและจากข้อมูลน้ำท่วมจากประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามาเราสามารถนำเข้าระบบกลางได้และที่ประชาชนสามารถดูผ่านแผนที่ดิจิตอลแมปได้ว่าพื้นที่ไหนกำลังเสี่ยง
5: ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาและคณะกรรมการพร้อมเสนอให้มีระบบติดตามงบประมาณและผลการดำเนินโครงการโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งนี้เป็นข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครจากการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การคาดการป้องกันและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่สิ่งที่ต้องเผชิญตามมานั่นคือขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนขนย้ายออกมาทิ้งจำนวนมากซึ่งกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการกับขยะเหล่านี้ติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
1: หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะล้างคราบความสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำท่วมขังซึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำและประชาชนนำออกมากองสุมกันเป็นจำนวนมากทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงของใช้ภายในบ้านเรือนซึ่งขยะบางประเภทเกินกำลังขนย้ายของรถกำจัดขยะหรือรถอัดขยะทั่วไปโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทางด้านกำลังคนและรถที่ใช้จัดเก็บขยะโดยเฉพาะรถที่สามารถทุบทำลายขยะชิ้นใหญ่ให้เล็กลงจนรถอัดขยะสามารถขนย้ายได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในขณะนี้ให้แยกการทิ้งขยะในครัวเรือนเช่นเศษอาหารออกจากการทิ้งขยะชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อลดอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ให้สามารถจัดเก็บขยะแต่ละประเภทออกจากกันได้อย่างเหมาะสม
7: ขยะชิ้นใหญ่ที่อยู่ริมถนนหรือในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เยอะจริงๆคือมันไม่สามารถเก็บด้วยรถอัดปกติที่เราเก็บขยะทั่วไปได้ก็ต้องเป็นรถดำทั้ง6ล้อ10ล้อนะครับเอาจริงๆปอพอก็ช่วยเยอะเพราะว่าเครื่องจักรปอพอเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งก็คือสามารถคีบขยะทั้งกองแล้วก็เอาไว้รถดำได้เลยก็คือลดกำลังคนได้อย่างมากคือเราแบ่งชัดเจนครับรถอัดเนี่ยจะวิ่งเก็บขยะชุมชนขยะชุมชนทิ้งไว้ไม่ได้แต่เนี่ยเขาจะออกภารกิจตอนกลางคืนส่วนในพวกที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ใช้รถดำแทนเนี่ยเขาจะเน้นตอนกลางวันถ้าเราเอาขยะชุมชนไปขึ้นรถดำเนี่ยมันก็ทำให้เหม็นแล้วมันก็จัดการลำบากที่เราลงได้ตอนนี้ก็คือช่วยแยกขยะบนกองหน้าบ้านคุณหรือว่าริมถนนเนี่ยอย่าเอาขยะทั่วไปมารวมได้ไหมเพราะนั้นมันส่งกลิ่นเหม็นจริงๆแต่ชิ้นใหญ่เราก็ต้องทยอยเพราะว่ามันก็ต้องมีรอบรถมีอะไรใช้คนงานเยอะก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยชิ้นใหญ่มันเก็บยากนะต้องเอารถมาทุบให้มันเล็กกว่าจะยกขึ้นได้มันไม่ใช่อยู่ดีจะมายกโซฟาขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยครับ
1: ขณะที่เสียงสะท้อนของประชาชนในซอยเคหะร่มเกล้า28ที่กำลังอยู่ในภาวะของการฟื้นฟูอย่างนายภัยรัตน์เลิศเพ็ญพักได้เล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายกับทรัพย์สินจำนวนมากทำให้หลังน้ำลดผู้คนในพื้นที่จึงทยอยขนย้ายขยะในที่พักอาศัยมาวางกองรวมกันและหลายคนซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการฟื้นฟูบ้านเรือนก็ไม่มีเวลาและแรงกายใจในการแยกขยะประเภทต่างๆยอมรับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะทยอยขับรถมาเก็บขยะไปอย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณขยะสะสมที่ถูกขนออกมาทิ้งใหม่ก็ยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
8: หลังจากน้ำลดแล้วเหรอของก็เสียหายเยอะเขาก็ต้องขนมาไว้ตามอย่างนี้แหละก่อนน้ำท่วมมันก็อีกเรื่องนึงพอหลังน้ำท่วมเนี่ยทุกคนคือมันแยกไม่ได้หรอกมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละมันไม่มีใครมานั่งแยกน้อยคนที่มันจะมานั่งมีเวลามานั่งแยกเพราะว่ามันมีรถกทม.เข้าเก็บขยะทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไงที่ปัญหาก็คือมาจากน้ำนี่แหละถ้ามันไม่มีน้ำท่วมอ่ะนะขยะก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่3ที่4รถกทม.ก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันอยู่แล้วทุกคืนบางส่วนก็ยังมีอยู่ออกมาไม่หมดเหนื่อยด้วยอ่ะเขากล่าวว่าโดยถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาเก็บจนหมดก็ไม่เป็นเราก็ไม่รีบอะไรทำเท่าที่ทำเราไหวอ่ะ
1: การแก้ปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครในการฟื้นฟูพื้นที่อาจสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารกับประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยหากประชาชนเข้าใจเห็นความสำคัญและร่วมมือในการจัดการขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จะง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีกับประชาชนด้วยเช่นกันทั้งในด้านคุณภาพชีวิต การสัญจรและการไม่มีกลิ่นรบกวนจากขยะเหล่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันทะเลแหวกและจุดส่องนกอพยพเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนภาคตะวันออกติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: เกาะมันในเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในหมู่เกาะมันตั้งอยู่ที่ตำบลกรำอำเภอแกรงจังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ131ไร่จุดไฮไลท์ที่โดดเด่นคือทะเลแหวกหรือสันหลังมังกรเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของสันทรายช่วงน้ำลดมีความยาวประมาณ600ถึง700เมตรจะเห็นชัดเจนที่สุดช่วงน้ำลดต่ำสุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจุดดำน้ำตื้นที่สำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะแนวปะการังของพื้นที่หมู่เกาะมันจะอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสิ่งสำคัญเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ขณะเดียวกันที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์หอยมือเสือหรือฟื้นฟูหอยมือเสือโดยเฉพาะบริเวณรอบเกาะมันในนายสุรชัยภาสดาผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเล่าให้ฟังว่าถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่สำคัญของจังหวัดระยองที่มีแนวปะการังธรรมชาติสวยงามและแหล่งปะการังเทียมที่มีความสมบูรณ์มากโดยปะการังเริ่มเจริญเติบโตและยึดเกาะแน่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเกาะมันในยังเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุบาลเต่าและการรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือป่วยจากเครือข่ายภาคประชาชน
10: พื้นที่เกาะมันในนะครับถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วให้ความมั่นใจได้เลยคือเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนะครับนอกจากเราจะมีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ยังมีแหล่งที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งทํากิจกรรมของนักอนุรักษ์ทุกท่านนะครับเราก็ยินดีต้อนรับในการทํากิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับเราก็จะมีเจ้าที่จัดดูแลเรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ท่านในขณะที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะมันครับผม
9: สำหรับช่วงเวลาท่องเที่ยวเหมาะที่สุดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบไร้มรสุมส่วนช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมจะแรงและน้ำทะเลขุ่นไม่เหมาะกับการดำน้ำซึ่งผู้ประกอบการจะหยุดให้บริการในช่วงดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเกาะมันในกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวสายดูนกและทีมสร้างสารคดีทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเป็นจุดพักของนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์แหล่งใหญ่อีกแห่งของประเทศโดยนางสาวโสภาพรเลิศลักษณ์สิริกุลเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานเล่าว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีเกาะมันในจะกลายเป็นสวรรค์ของนกอพยพหลากหลายชนิดที่เลือกอพยพข้ามทะเลมาจากทางใต้สู่ภาคตะวันออกโดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะมันจังหวัดระยองได้เตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติไว้พร้อมสับไม่ว่าจะเป็นบ่อนกแนวพรางถ่ายภาพเพื่อไม่ให้นกรู้สึกตื่นกลัวช่วยให้นักท่องเที่ยวและช่างภาพสามารถเก็บภาพนกในทุกมุมที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
11: เป็นที่นิยมค่ะช่วงที่มีนกมาค่ะจะมีสมาคมนกพานักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็พาผู้สนใจคนทำสารคดีมาดูนกทางเราอะค่ะก็จะมีบ่อนกแล้วก็มีพื้นที่จัดสรรไว้ให้สำหรับถ่ายภาพมีแนวพรางอะค่ะสำหรับถ่ายภาพเพื่อให้นกอะไม่รู้สึกตื่นกลัวการที่เราจะถ่ายรูปนกได้ในมุมที่สวยอะค่ะก็จะมีมากค่ะ
9: ปัจจุบันหมู่เกาะมันในมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 31,000 ถึง 35,000 คนต่อปีโดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและนักอนุรักษ์อย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวที่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวมาจนถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมก้มสันคำวงครับ
0: ค่ะรายงานตัวครบนะคะทั้ง2คนนะคะ
1: ครบวันศุกร์แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครบวันศุกร์แล้วนะจันทร์ถึงศุกร์ครบแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะก็วักพักไป2วันเสาร์อาทิตย์แต่ก็ยังเจอพวกเราอยู่นะในรายการในช่วงของสรุปข่าวท้องถิ่นในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ยังคงเจอเราสองคนอยู่นะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางหน้าปัดวิทยุค่ะคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ค่ะของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้ฟ้าฝนมาดูกัน
1: แดดแพ้แล้วครับวันนี้
0: ก็แดดแพ้แล้วใช่วันนี้ท้องฟ้าสวยค่ะคุณผู้ฟังฟ้ายังฟ้าอยู่นะคะฟ้าสวยงามมากเลยทีเดียวแต่ว่าก็มีเรื่องของประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังคงมีเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะบริเวณภาคเหนือค่ะแต่เป็นภาคเหนือตอนล่าง10ถึง11ก็วันพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้ครับ
0: เสาร์อาทิตย์มะรืนนี้นะคะ10ถึง11ตุลาคม2569ค่ะจะมีทั้งเรื่องของฝนเรื่องของแดดเขายังคงเป็นไบโพล่าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในส่วนของ
1: แต่ว่าเช้าๆมาน่าจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นนะคะพี่เอตอนเช้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลางวันค่อนข้างร้อน
0: โอ้คุณอย่าว่าค่อนข้างขออนุญาตใช้คำว่า
1: ร้อนมาก
0: ที่คนนี้ใช้คำว่าร้อนมากได้ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอย่าแบบค่อนข้างร้อนคุณคมสันยังแบบว่าค่อนข้างร้อนแต่ฉันจะบอกว่าร้อนมากเลยคุณผู้ฟัง
1: กลางวันร้อนมากนะครับ ก็สถานในที่ทำงานกลางแจ้งเนาะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องดื่มน้ำนะครับจิบต้องจิบน้ำบ่อยๆนะครับกลางวันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนเช้ากับตอนหัวค่ำเนี่ยก็ได้สัมผัสเรื่องของอากาศหนาวนะครับดีไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกด้วย
0: อาจเป็นไปได้แต่ว่าที่เขาคาดการณ์จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็จะเป็นตากกำแพงเพชรบูรณ์ค่ะ11จะเป็นตากกับกำแพงเพชรนะคะ2พื้นที่3พื้นที่ในจังหวัดทางด้านของภาคเหนือตอนล่างค่ะมาดูบ้านเราดีกว่านะคะวันนี้บ้านเราสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนน้อยแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนวันนี้นะคะบ้านเราฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะวันนี้ฝนเหลือร้อยละ20ของพื้นที่ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแต่ว่าร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้ามาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมเนี่ยวันนี้เนี่ยขาวสะอาดทุกอำเภอเลยคุณ25อำเภอขาวสะอาดมากนะคะก็ถือว่าไม่มีเรื่องของฝนปริมาณฝนสะสมในพื้นที
1: ่วันนี้ตากผ้าได
0: ้ตากเลย
1: นี่ตากเลย
0: นะฮะคุณแม่ดิฉันก็น่าจะดูพยากรณ์อากาศแต่เช้าค่ะวันนี้ซักผ้าแล้วนะคะปกตินี่จะไม่เห็นซักผ้า วันนี้ซักผ้าแล้ว
1: น่า
0: จะ
1: ต้องรี
0: บใช่น่าจะต้องรีบเพราะว่ากลัวเรื่องของฝนหลงฤดูคุณนะฮะอันนี้ก็เรื่องของเชียงใหม่ค่ะคุณ
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการแจ้งเตือนของฝนตกนะครับอย่างที่เปรียบไปคือเหมือนกับมันแปรปรวนนะฮะวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีอยู่2วันที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันที่10ตุลาคมแล้วก็วันที่11นะครับ10 11นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับฝนในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักร้อยละ20ร้อยละ30นะครับของพื้นที่นะครับอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่า มากสุดก็จะเป็นนี่แหละครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะวางแผนเรื่องซักผ้าอาจจะต้องเอาเก็บไว้ที่ร่มนะครับรวมไปถึงท่านที่อาจจะเดินทางไปตามพื้นที่นะครับที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังซ้ำซากทำท่วมขังบ่อยพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับรวมไปถึงการเดินทางระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดนะครับอาจจะมีฝนตกหนักอาจจะทำให้ต้นไม้นะครับล้มได้นะฮะต้นไม้ล้มหรือว่าต้นไม้ล้มพาดสายไฟนะครับช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากว่าติดตามจากสภาวะอากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วอันนี้เป็นการคาดหมายล่วงหน้านะครับ7วันนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคมนะครับอันนี้เอามาฝากกันครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้านะคุณในพื้นที่เราแม้ว่าจะไม่เยอะเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะจากฤดูฝนเข้าฤดูหนาวหลายคนก็บอกว่าขอให้ฤดูหนาวทำงานเข้มแข็งเหมือนฤดูฝนนะจ๊ะนะคะ
1: ทำงานให้เต็มที
0: ่ทำงานให้เต็มที่เข้มแข็งกันสักนิดนึงนะสำหรับฤดูหนาวปีนี้อาจจะมาเร็วกว่าปกตินะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคุณถ้าช่วงนี้ฝนลดก็จะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราเพราะช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยกิจกรรมบ้านเราเนี่ยคุณงานอีเวนต์เนี่ยแบบแน่นเอียดแบบแน่นแบบเหยียบเบรกแบบโอ้โหหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นงานลานาเอ็กซ์โปก็จะมีในช่วงของสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็งานของดีอำเภอต่างๆคุณก็มีสัปดาห์หน้าเหมือนกันแล้วก็รวมถึงในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โปคุณก็จะมีงานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหอการค้าแฟร์นะคะหรือว่าจะเป็นงานในส่วนของเวลเน็ตใครสนใจเรื่องของสุขภาพก็ไปกันได้คุณ
1: ท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เริ่มเมื่อวานนี้นะพี่เอ๋
0: ใช่คุณ
1: มีวันที่89นะครับ2วันที่ท่าแพ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: 89วันนี้วันที่9
1: วันที่9ครับเปิดเมื่อวานนี้ครับมีวันนี้อีกวันนึงนะฮะ
0: นะคะดิฉันเริ่มสับสนวันที่วันเดือนปีกันแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะก็อันนี้ก็หลายพื้นที่บ้านเรานะคะเช็คอินได้365วันแม้ว่าบนดอยสุเทพหรือว่าดอยอินทนนท์ตอนนี้ก็สวยงามนะคุณเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาว
1: ใช่ไปช่วงนี้นี่อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับไปฝนต้นหนาวแล้วก็มองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนะครับก
0: ็
1: ถือว่ายัง อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ต้นไม้นี่เขียวขจีนะครับไปพักผ่อนช่วงนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับท่านใดไปที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกับเราหน่อยนะครับอยากไปที่ไหนนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ของเราเนี่ยไปได้หลายพื้นที่ทั้งสายเหนือสายใต้นะครับตอนนี้นาข้าวก็น่าจะเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่เหลือง
0: ใช่ค่ะยังเป็นสีเขียวนะคะคือดิฉันเนี่ยอมยิ้มเนี่ยคุณเข้าไปเจกราฟิกหรือว่าคอนเทนต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
1: วันนี้เขามีคอนเทนต์ว่าไงฮะ
0: เขามีเมื่อวานนี้ช่วงร้อนๆจริงๆแล้วใช้วันนี้ก็ได้นะเขาก็บอกว่าร้อนเนี่ยช่วงเนี้ยเราร้อนเหมือนจี่ผี
1: ได้อันนี้คือคนเหนือแต๊ะๆนะได้สับแบบนี้นะครับฮ้อนหรือจี่ผี
0: แล้วเขาก็บอกว่าร้อนแบบนี้ผีดิบโดนเผาตายได้เหนือตอนบนแดดเปรี้ยงคุณเดี๋ยวนี้คือคอนเทนต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่คือแบบทำถึงจริงๆคุณผู้ฟัง
1: ครับคือนอกจากที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่ทางอุตุนิยมวิทยาภาคกลางแล้วนะครับภาคเหนือเราก็มาเล่นคอนเทนต์กับเขาบ้างนะครับเป็นการสื่อสารที่ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เขาเรียกว่าไง
0: เป็น
1: ศ
0: ั
1: พท์คำศัพท์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับลดความเป็นทางการลงนะฮะก็สามารถที่จะหยิบนะครับหยิบข้อความนะครับไปแชร์ต่อไปส่งต่อได้นะก็เป็นข้อความน่ารักในการแจ้งเตือนเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้นะครับ
0: ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยจี่ผีเนี่ยคุณเป็นกำเมืองกะคุณ
1: ฮ้อนอย่างจี่ผีฮ้อนอย่างจี่ผีก็
0: เป็นกำเมืองอี
1: เป็นกำเมืองครับก็ลักษณะจี่ผีก็คือการไปเผาศพ
0: ร
1: ้อนจะถามว่าร้อนขนาดไหนก็สมัยก่อนเขาก็ใช้เขาเรียกว่าฟืนใช่ไหมฟืนนะครับฮ้อนอย่างจีพีก็คืองานไปเผาศพนั่นแหละนะร้อนขนาดไหน
0: อันนี้คือดิฉันเพิ่งเคยได้ยินนะคะคุณผู้ฟังนะ
1: เป็นศัพท์เหนือศัพท์พื้นเมืองครับ
0: ศัพท์ใหม่อีกแล้วนะคะในทุกๆวันถ้าได้คุณผู้ฟังสักนิดนึงในช่วงของเช้าวันศุกร์อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะสำหรับในช่วงของวันท้ายๆของปลายสัปดาห์กันแล้วนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในสัปดาห์แรกๆของเดือนตุลาคมค่ะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสารดีอำเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศหมอกนิดหน่อยคงเริ่มเข้าหนาวแล้วล่ะนะคะเราก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีทักทายเรามาทักทายเรามาสวัสดีวันศุกร์สนุกสนานค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราคุณจัญญาป้าแมวทักทายมาสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วได้พักจริงๆวันไหนคะได้ยินเสียงทุกวันนะคะเราก็จะเปลี่ยนกันพักในช่วงของเสาร์อาทิตย์ค่ะป
1: ้
0: าแมวในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมี1คนที่จะได้พักนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์คุณสุภชัยค่ะทักทายมาสุขสันต์วันศุกร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับเช้านี้ที่กรุงเทพบอกว่าอากาศสดชื่นค่ะแต่อุณหภูมิดิฉันแอบมองว่าสูงเลยทีเดียว28 องศาคุณนะคะ

0: พอพอเชียงใหม่เดี๋ยวเชียงใหม่ก็จะไต่ระดับขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วง9โมงไปจนถึงช่วงบ่าย
1: ค่ะจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสุภชัยบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นช่วง6โมง7นาทีนะคะแล้วก็เช้าเนาะคุณส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณนภศรทักทายมาสวัสดีเช้าสดใสเจ้าคุณช้อชลาทักทายมาสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอ๋รับลมเย็นๆอากาศสดใสนะท้องฟ้าปลอดโปร่งครับอุณหภูมิบอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะคุณนภศรส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราน้องช้อชลาส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดียวกับคุณน้อยสุปราณีค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณยศนะคะบอกว่ารถติดแยกกองทราย
0: แยกกองทรายอ๋อเส้นนี้ไม่แน่ใจเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้อยากเด็กๆยังไม่เปิดเทอมไม่น่าจะติดนะครับเช้าวันนี้นะครับ
1: ค่ะคุณสมชายแซวคุณหมอให้คุณทาปากสีน้ำเงินบ้างเพราะฉันทาปากแดงนะคะ
0: มีแดงน้ำเงิน
1: บอกว่าเงินทองไหลมานักๆคุณป้าพันนีค่ะ FC จากดอยสะเก็ดนะคะบอกว่าวันนี้กับตะวาฮอนเต้ากันก่อไปละวันนี้น่าจะฮอนกว่านิดหน่อย
0: น่าจะพอๆกันนะผมว่าช่วงนี้แต่รอลุ้นว่าพรุ่งนี้จะฝนจะตกหรือเปล่าแค่นั้นนะครับพรุ่งนี
1: ้แต่วันนี้ตั้งแต่ตื่นมานี่คือวันนี้ฉันร้อนเลยนะคุณ
0: ครับ
1: คุณสมชายบอกให้ดิฉันอู้เมืองหนักๆนะคะคุณสันติจิตภักดีค่ะทักทายมาสวัสดีวันศุกร์เช้าสดใสครับรายการผู้ว่ามีวันไหนครับคุณคมสาร
0: ตอนนี้รายการผู้ว่ายังเป็นวันอาทิตย์นะคะจะเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
1: ค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาในทุกๆวันอาทิตย์
0: ทุกวันอาทิตย์ครับ
1: จะเป็นรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนซึ่งอาจจะเป็นบางวันก็จะอาจจะเป็นทางด้านของหัวหน้าส่วนหรือท่านรองผู้ว่ามาแต่ถ้าไม่ติดภารกิจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะเข้ารายการเองนะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือบอกว่าตะกี้หันผู้ว่าทศพลไลฟ์ผ่านเพจจากที่ทำการดอยอินทนนท์อุณหภูมิเนี่ย15องศาค
0: ุณวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านมีภารกิจไปที่ทางแม่แจ่มนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องของชุมชนนะครับน่าจะเป็นเรื่องของที่ดินทำกินด้วยนะครับที่แม่แจ่มนะครับก็น่าจะเป็นทางผ่านที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปก็อาจจะแวะแต่ว่าวันนี้ที่อินทนนท์นะครับที่ยอดดอยในอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสครับที่กิ่วแม่ปานเนี่ย12องศาเซลเซียสแล้วก็ที่ทำการอุทยานเนี่ย15องศาเซลเซียสอย่างที่ท่านผอ.กุ๊กเก๋บอกมานะครับ15องศาเซลเซียสที่ทำการอุทยานนะครับ
1: ก็ถือว่าอุณหภูมิ10ต้นต้นเดินชิวชิวเรายังคงสามารถมีพอดนะคุณนะคะไปสามารถไปถ่ายภาพมีแอคเซสซอรีเป็น
0: ไปช่วงนี้คนไปเยอะด้วย
1: เสื้อขนมิงได้ไหมคนมีผ้าพันคออ
0: าจจะร้อนไปหรือเปล่า
1: ขอนิดนึงนะคะในช่วงเช้าๆขอนิดนึงนะคุณสาธรทักทายมาสวัสดีครับที่นนทบุรีฝนไม่ตกนะคะแล้วก็บอกว่าอุณหภูมิเนี่ย29องศาสูงเน
0: า
1: ะ
0: เจ๊สถานการณ์น้ำท่วมที่นนทบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นที่ที่ชุมชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ำลดไปหรือยังนะครับที่นนทบุรีนะครับ
1: ค่ะบอกว่าชอบฟังรายการเรานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณสันติจิตภักดีนะคะทักทายมาส่งสติ๊กเกอร์กาแฟมาให้เราคุณGood morning.
0: ดื่มกาแฟรอใช่ไหม
1: สักนิดหนึ่งจิบกาแฟรอรายการมองเชียงใหม่นี่นะคะลุงแปะค่ะลุงแปะทักทายมาบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจกาแฟร้อนหอมๆสักแก้วไหมนี่
0: มาแล้ว
1: นะคะช่วงน
0: ี
1: ้ช่วงนี้เทศกาลจับจิ้งหรีดตัวละ2บาทละ2บาท
0: น่าจะปิ้นดีตัวเป็นๆตัวละ2บาท
1: เป็น
0: ๆตัวเป็นๆคือยังไม่ตายตัวละ2บาทบางคนก็มาขายใช่ไหม3บาทบางคนก็มาขาย3บาทไง
1: ฉันเข้าใจละดิฉันตัวเป็นๆนะคะลุงแป๊ะนะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้คุณนึกคนเลี้ยงแมวรุนวัดขวายขวายครับไปละโห
0: อาจจะฟังวิทยุ
1: โหมาแล้วก็ไปแล้วนะทักทายเราวันนี้ไม่เห็นเนนน้อยกว่า ลานวัดกับเจ้าคุณนึกปกติบอก
0: วันนี้น่าจะวันนี้ผมว่าน่าจะเห็นนะเพราะว่าวันนี้อากาศดีสดใสมากนะครับ
1: ปกติบอกว่าจะเห็นเนน้อยกวาดลานวัดนะในช่วงของเจ้าๆแบบนี้นะคะถ้าให้คุณฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนค่ะช่วงนี้เราไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็พรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือนวัน2วันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกทางด้าน PA เตือนนะครับให้ระวังไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดขณะเดินลุยน้ำในช่วงที่น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงสู่น้ำและเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับมีสัญญาณเตือนอยู่ที่เราจะรู้สึกได้นะครับก็คือเวลาเราเดินผ่านหรือเดินลุยน้ำเนี่ยผ่านไปจุดที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วลงสู่พื้น
1: ค่ะ
0: จะรู้สึกชานะครับแล้วก็รู้สึกว่าชาแบบยิบๆนะครับตอดๆที่น่องหรือที่เท้านะครับหรือคล้ายถูกไฟช็อตที่เท้าหรือขานะครับซึ่งก็เกิดจากสายไฟนะครับที่ขาดแล้วก็หย่อนลงใกล้น้ำตู้ไฟหรือปลั๊กไฟนะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเราจะสังเกตเห็นตู้ไฟขนาดใหญ่นะครับที่ติดตั้งอยู่จุดที่ใกล้ๆกับเสาไฟฟ้านะครับนั่นคือตู้ไฟหรือว่าอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้านะครับที่ถูกน้ำท่วมขังนี่ก็อย่าเข้าใกล้นะครับรวมไปถึงมีประกายไฟหรือเสียงผิดปกติจากตู้ไฟนะครับเสียงอาจจะดังผิดปกตินะครับก็อย่าเข้าใกล้นะครับหากเราพบความผิดปกตินะครับให้หยุดนะครับให้หยุดทันทีไม่เดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ให้ถอยหลังออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยก้าวสั้นๆนะครับใช้ส้นเท้าเนี่ยขยับถอยนะครับต่อกันใกล้ๆนะครับไม่ห่างกันนะครับให้เท้าเนี่ยอยู่ใกล้กันหรืออยู่ชิดกันอยู่เสมอรวมไปถึงห้ามสัมผัสสายไฟตู้ไฟโลหะและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นนะครับหากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำรุดให้โทรแจ้งได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะอันนี้เรื่องของไฟเรื่องของฟืนเรื่องของไฟรวมไปถึงท่านใดที่อาจจะขับรถไปเจอต้นไม้นะครับในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยต้นไม้อาจจะล้มทับสายไฟนะครับอย่าเข้าใกล้นะฮะแจ้งเจ้าที่การไฟฟ้าให้มาตัดกระแสไฟฟ้าหรือว่าให้มาดำเนินการก่อนนะครับไม่เข้าไปใกล้แล้วก็บางท่านอาจจะสายคอนเทนต์นะครับพี่เอก็ฝากแจ้งเตือนกันด้วยลงรถไปแล้วก็ไปถ่ายนะไปถ่ายรูปหรือไปถ่ายคลิปใกล้ๆนะครับก็อาจจะเสี่ยงให้เกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดได้นะครับ
1: ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของฟืนไฟในช่วงของฤดูฝนอาจจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ยังลาสาไม่ได้ฤดูหนาวเองก็ลาสาไม่ได้เพราะว่าพอเป็นฤดูหนาวก็จะเข้าสู่หน้าแล้งหรือว่าภัยแล้งนะคะพอแล้งปุ๊บอุณหภูมิสูงอย่างที่เราทราบกันก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันนะคุณเรื่องของฟืนเรื่องของไฟกับไฟฟ้าลัดวงจร
0: ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอากาศที่แห้ง
1: ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังและเราก็จะพูดกันสม่ำและเสมอว่าเรื่องของมิจฉาชีพพี่มิตรซึ่งไม่เป็นมิตรกับเราเลยไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาเป็นมิตรฉาชีพที่พร้อมจะหลอกลวงทุกคนเขาไม่เคยสนใจว่าเราจะมีเงินหรือเราจะไม่มีเงินเราต้องไปยืมใครมาตอนนี้เนี่ยโดนในทุกช่วงวัยตอนนี้เขากลับมาหันมาสนใจ
0: โดนทุกช่วงวัยครับโดยเฉพาะตอนนี้น้องๆนักศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะมาในเขาเรียกว่าแบบยังไงพี่เอมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยปลอมแปลงออกมาแล้วก็บอกว่าน้องอ่ะได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการไปเรียนต่างประเทศนะครับแต่ว่าเขาก็จะบอกว่ามีวิธีการที่บอกว่าน้องต้องโอนเงินเข้ามาแช่ในบัญชีก่อนอย่างมีต้องมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ย600,000-500,000แล้วก็ว่าไปนะครับเพื่อเขาเรียกว่าบอกว่าเราอ่ะจะมีเงินที่สามารถที่จะพำนักอยู่ในต่างประเทศได้นะครับน้องๆก็จะต้องแบบนี้แหละฮะเอาเอกสารสัญญาส่งให้ผู้ปกครองดูผู้ปกครองเขาจะโอนเงินเข้ามาสังเกตนิดนึงครับถ้าเป็นเรื่องของหนังสือจากส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะต้องประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage ของหน่วยงานนั้นๆแล้วหนังสือต้องเป็นภาษาที่เป็นทางการบางทีเนี่ยคำพูดในหนังสืออาจจะไม่เหมือนที่เป็นทางการนะครับก็สังเกตกันสักนิดนึงแล้วเรื่องของ การไปเรียนหรือว่าได้

0: ก็จะมีในส่วนของยอดเงินบอกว่าเราต้องมีเท่าไหร่อย่างไรซึ่งจะไม่มีการให้เราโอนไปบัญชีใดบัญชีหนึ่งแล้วเอาไปไว้นิ่งๆตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือเตือนเลยว่าถ้าน้องได้ทุนโอนเข้าบัญชีน้องนะคะหรือว่าบัญชีของคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถยืนยันได้ว่าเรามีเงินในบัญชีที่สามารถให้น้องไปเรียนต่อได้ซึ่งก็จะเป็นการพูดคุยกันในส่วนของมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง
1: แล้วมันก็ต้องมีเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะพี่เอ๋
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าแบบแค่มีเอกสารแผ่นเดียวแล้วบอกว่าน้องได้ทุนจะต้องไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ให้โอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับมิดไว้ก่อน
0: มิดไว้ก่อนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมิดมาฝากกันด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของพี่มิดนะเป็นมิดออนไลน์ค่ะมิดเนี่ยไม่ได้เป็นมิดกับเรานะเป็นมิดฉาชีพคุณฟังไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คือคุณต้องบอกว่าถ้าพูดจริงๆนะเรื่องของ Wi-Fiการจ่ายเงินผ่าน Wi-Fi ช่วงนี้เนี่ยด้วยสื่อที่แบบด้วยการใช้งานของโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ย Wi-Fi ก็ค่อนข้างจะเยอะบางทีเราก็จะไปเกี่ยว Wi-Fi ที่นู่นที่นี่เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของการใช้โทรศัพท์แต่ว่าอย่างที่ท่านอัยการบอกคุณ
2: มิจฉาชีพครับ
1: ใช่
2: เขาก็มีการดักจับ IP address นะครับดักจับข้อมูลนะครับในระหว่างที่เอาอาจจะไปเกี่ยว Wi-Fi ที่กลุ่มมิจฉาชีพเขาเหมือนเขาวางไว้แล้วอะนะครับก็จะทำให้เราสูญเสียเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เรื่องของนี่นะครับข้อมูลทางการเงินของเราในที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ
1: ค่ะก็ระมัดระวังด้วยคือพยายามตั้งสติสักนิดนึงนะว่าเราจะจ่ายเงิน

0: ให้ใช้ Wi-Fi หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้ของเครือข่ายเลยใช้เครือข่าย
1: ก็ใช้อินเทอร์เน็ตของเรานี่แหละ
0: ใช
1: ่ส่วนตัวของเราน
0: ะคะเพื่อที่จะป้องกัน
1: ปิดสักแป๊บนึงปิดตอนโอนโอนเสร็จแล้วค่อยกลับมาใช้ Wi-Fi ก็ยังได
0: ้ก็ยังทันนะคะแล้วที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะแจ้งเตือนกันสักนิดนึงคืออย่างผอ.สวท.เราผอ.พี่กุ๊กเก๋เนี่ยผอ.ก็เคยโดนกลุ่มมิจฉาชีพโทรมาหลอกแหละผอ.ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผอ.จะเตือนสติตัวเองเสมอคือเมื่อไหร่ที่เขาพยายามจะพาเราเข้าไปไลน์และแนบลิงก์ในไลน์นั่นคือมิจฉาชีพไม่มีหน่วยงานไหนที่จะให้เราไปคุยผ่านไลน์หรือว่าการส่งเอกสารต่างๆผ่านไลน์ผ่านการแนบลิงก์ดิฉันว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องตั้งสติ อย่างที่พอ.กุ๊กเก๋บอกว่าพอ.สติมาก็ตอนไลน์นี่แหละนะคะ
1: ไม่เคลิ้มตามเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราทุกคนอาจจะต้องท่องไว้ว่าเมื่อไหร่ที่ชวนเราไปไลน์วางหูเลยค่ะไม่แน่ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่หลากหลายมาเรื่อยๆคุณ
1: โอ้เขาเตรียมตัวมาอย่างดีพี่เอเพื่อจะมาหลอกเรา
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เอบอกก็แหละก็คือต้องตั้งสตินะครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกรรมที่เราไม่ได้ไปดำเนินการเองนะครับถึงเขาจะแอบอ้างบอกว่าเพื่อนของเราญาติสนิทของเราเอาข้อมูลเราไปเปิดบัญชีที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับตอนนี้มีปัญหาแล้วหรือว่าเบอร์ของคุณมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่าได้เชื่อถือนะครับอย่าได้ไปเขาเรียกว่าไม่คุยต่อแล้วกันนะครับวางไปเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าที่จริงๆเนี่ยเขามาถึงบ้านเลยพร้อมกับหมายสาร
0: ถูกนะครับเขามาถึงที่แน่นอน
1: แล้วก็ไม่มีการตรวจสอบที่บอกว่าต้องโอนเงินมานะเพื่อความบริสุทธิ์ใจโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบก่อนไม่มี
0: ตำรวจเขาไปหาธนาคารเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาไปขอดูได้ทุกบัญชีของเราว่าเรามีทั้งหมด10บัญชีเขาก็ดูได้10บัญชีว่าวันนี้เราใช้บัญชีไหนทำอย่างไรเขาดูได้หมดนะคุณผู้ฟังเขาไม่ต้องให้เราโอนเงิน200,000 300,000ไปให้ดูว่าเรายืนยันว่าเรามีตังค์เท่านี้นะคะ
1: แล้วตอนนี้เรื่องล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแอปกู้เงิน
0: แอปนะกู้เงิน
1: ที่เราเห็นในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับตอนนี้ที่บอกว่ากู้เงินด่วนเป็นเขาเรียกว่าถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยพี่เอพอเราพอเผิบคลิกเข้าไปก็จะเข้าไปอยู่ในโซนนี้เหมือนกันนะก็จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยช่องว่างหรือว่าช่องโหว่ตรงนี้แหละครับตอนนี้เนี่ยยอดเงินอาจจะไม่เยอะเขาอาจจะแบบว่าโอนเงินมาก่อนนะ600 500เพื่อเป็นค่าดำเนินการเสร็จแล้วเขาก็จะโอนเขาก็จะมีอุบายหลอกเอาอีกทีนึงโอนมาอันนี้จะเป็นเงินงวดแรกสมมติเราจะกู้สัก 20,000 อ่ะโอนมาอีก 1,000 นึงนะอันนี้จะเป็นค่าอะไรงวดแรกอะไรเขาจะมีวิธีการพูดโน้มน้าวเพื่อจะเอาเงินของเราไปนะครับยิ่งโอนก็ยิ่งต้องโอนไปเรื่อยๆเพื่อเราอยากได้เงินเราคืนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องนี้คือเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณเพราะว่าบางทีเนี่ยดิฉันเล่นเกมดิฉันก็จะเห็นนะเรื่องของ
1: แอปพวกนี้ที่จะเด้งขึ้นมา
0: ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยไปต่อกันในเรื่องของข่าวสารจากคปพ.ค่ะวันนี้มีเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้นะคะมีเรื่องของขับขี่อุ่นใจมีพ.ร.บ.คุ้มครองค่ะ2ช่องทางง่ายๆสำหรับการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วยังไม่รู้ว่าใครผิดหลายคนคิดว่าต้องรอให้เรื่องจบก่อนถึงจะขอความช่วยเหลือได้แต่ไม่ใช่นะคะผู้ประสบภัยจากรถสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้เลยโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดสรุปไว้2ช่องทางค่ะก็คือยื่นได้ง่ายๆนะคะช่องทางแรกค่ะยื่นกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศได้เลยหรือว่ายื่นผ่านโรงพยาบาลด้วยระบบสินไหมอัตโนมัติหรือว่า e-claim ค่ะมีข้อสงสัยสอบถามได้1186ค่ะสำหรับสายด่วนของคปพ.เป็น2ช่องทางที่เราสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์นะคะสำหรับในเรื่องของค่าสินไหม ที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะแบบเป็นรถชนยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าหัวเข่าอาจจะถลอกอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นแผลอย่างนี้เราก็สามารถขอรับนะคะในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นได้
1: ข่าวสารดีๆจากทางด้านคปภ.นะครับแต่ละวันมาฝากกันครับ
0: ค่ะไปไหนต่อดีคุณ
1: ตอนนี้จริงๆผมเป็นเรื่องที่ตอนนี้อยากรู้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งรายเก่ารายใหม่ตอนนี้ท่านใดที่ใช้ไปแล้วนะครับติดปัญหาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดพี่เก่งบอกว่ามีแฟนรายการโทรเข้ามาบอกว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับแต่ว่าเหมือนพอรอบใหม่เนี่ยจะไปใช้สิทธิ์นะครับก็เหมือนถูกตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ใช้งานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับตอนนี้ท่านใดที่แฟนรายการท่านใดที่ฟังเราอยู่นะครับไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ได้ไหมหรือติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับคอมเมนต์บอกเราได้หรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะครับช่วงนี้น่าจะยังทันอยู่อีกสักสิบนาที
0: คือจริงๆแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตประสานสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วอยากได้ข้อมูลที่จะไปประสานต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้ประสานข้อมูลแล้วก็มาอาจจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะทราบมาว่าคือไปใช้แล้วใช้ไม่ได้คือเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจาก
1: ติดปัญหาตรงไหน
0: เกิดจากอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะตกหล่น
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ส่งเอกสารหรืออาจจะไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันติดตรงไหนเนาะที่ว่าไม่สามารถใช้เป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับซึ่งก็ไม่ได้ครอบครองทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขนะครับแต่ว่าติดขัดที่ว่าไม่สามารถใช้ได้เนี่ยติดตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเราได้นะครับก็จะหาข้อมูลมาให้
0: คร
1: ับแต่ขอละเอียดนิดนึงนะว่าเราได้ลงทะเบียนไปหรือยังนะครับ
0: คือบางทีพอเราไปถามเราก็จะถูกถามกลับมาว่าเราขั้นตอนนี้ทำหรือยังอย่างนี้ทำหรือซึ่งเราก็ไม่สามารถจะตอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้ข้อมูลสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะไปประสานต่อแล้วเราจะได้มีคำตอบหรือว่าจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้คำตอบในเรื่องนี
1: ้
0: นะคะงั้นขออนุญาตรับสายนะคะ
1: โอเคเดี๋ยวผมไปข่าวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรนี้นะครับก็จะจบหลักสูตรในวันนี้เป็นเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการขับเคลื่อนนะครับ12เดือน12เทศกาลเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลนะครับเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นที่1นะครับตอนนี้ถึงรุ่นที่3แล้วนะครับก็เพื่อที่จะมุ่งนะครับให้จังหวัดเชียงใหม่นี่สู่เมืองแห่งเทศกาลระดับโลกนะครับทางด้านนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานนี้ครับซึ่งดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่9นะครับเป็นทางด้านจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569ตอนนี้นี่เป็นหลักสูตรนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลเป็นรุ่นที่3นะครับจะขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569ณโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับโครงสร้างรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่กว่า170ที่เรานะครับมีรายได้จากตรงนี้นะครับมาจากภาคบริการทั้งการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารระบบขนส่งตลอดจนกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งก็จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จดังกล่าวเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับรวมถึงการรวมพลังบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับการอบรมแบ่งออกเป็น3รุ่นครับรุ่นละ50คนรวมทั้งหมด150คนระยะเวลารุ่นละ3วันซึ่งรุ่นที่1นี่ก็เป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอำเภอรุ่นที่2เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรุ่นที่3เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนเพื่อพัฒนาตนให้ พร้อมเป็นนักสร้างสรรค์เทศกาลทั้งในการต่อยอดและก็การยกระดับการจัดงานเทศกาลเดิมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือการคิดค้นการสร้างสรรค์เทศกาลใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการงานเทศกาลสมัยใหม่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมทางรวมไปถึงทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตล้านนามาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมที่จะผลักดันให้เชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกต่อไปครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันหายไปคุณผู้ฟังโทรมาแจ้งข้อมูลเรื่องที่เราสอบถามไปเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ คุณคมสันก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรายใหม่เนี่ยท่านคุณผู้ฟังบอกว่าต้องไปยืนยันกับธนาคารได้จนถึงวันที่1มกราคมนะคะช่วงมกราคมนะคะแต่ว่าก็คือตอนเนี้ยใช้ได้แล้วเพราะว่าต้องไปยืนยันก็คือทำใหม่หมดเลยทุกอย่างนะคะสำหรับ
1: ทั้งรายเก่ารายใหม
0: ่รายเก่ารายใหม่นะคะแล้วก็ถ้าจะไม่สามารถไปซื้อของเองได้เนี่ยจะให้คนอื่นไปก็คือต้องทำมอบอำนาจจะมีเอกสารมาให้เซ็นมอบอำนาจแล้วก็ต้องมีพยานเซ็นรับรองอีก4คนนะคะก็คือก็ยืนยันว่าต้องไปยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเก่ารายใหม่ยังไงเดี๋ยวดิฉันน่ะจะลองสอบถามไปทางคลังจังหวัดอีกทีนึงซึ่งคุณผู้ฟังเองก็บอกว่าของคุณผู้ฟังเนี่ยก็สอบถามไปยังที่คลังจังหวัดแล้วนะคะบอกว่าให้ต้องไปยืนยันทั้งรายเก่ารายใหม่ไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในวันที่1มกราคม
1: ก็ยังมีเวลานะครับอีก 3-4 เดือน
0: ใช่ค่ะปีหน้าคือจะตัดสิทธิ์เลยปีหน้านะคะอาจจะเป็นเริ่มต้นการใช้ใหม่แต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังต้องไปยืนยันก็คือน่าจะตอนนี้อยู่ในช่วงของการถ้าตามความเข้าใจของดิฉันนะดิฉันเข้าใจว่าอยู่ในช่วงของการจัดคือลงทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ใช้บัตรอะค่ะเริ่มใหม่ไม่เกี่ยวกับอันเดิมแล้วนะก็คือถ้ารอบนี้ก็คือไปลงทะเบียนแล้วก็คือ
1: ยืนยันสิทธ
0: ิ์ยืนยันสิทธิ์ก็คือจะเป็นกลุ่มใหม่ที่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟัง 8:55 คุณคมสันมีอีกสักหนึ่งข่าวไหม
1: ผมมีอีกหนึ่งข่าวนะครับ
0: เดี๋ย
1: วให้พ
0: ี่
1: เอรับสายก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์หรือว่าดอกชบาทิพย์นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นี่จะมีจัดทุกวันนะครับที่ห้องนิทรรศการถาวร นะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้นที่1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ไปร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นะครับพร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกำหนดจัดขึ้นนะครับกำหนดจัดงานเนี่ยวันที่16นะครับเป็นวันพุธที่16ธันวาคม2569นะครับก็จะเป็นการจะเป็นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนนะครับจัดขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้จริงแล้วก็ยังมีการประชุมอีกด้วยนะครับมีประชุม3ฝ่ายด้วยกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับในการที่จะเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับภาคประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนจำนวน1ล้านดอกนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรให้ทั้ง25อำเภอนะครับได้จัดทำดอกไม้จันทร์เนี่ยตามสัดส่วนของประชากรนะครับเพื่อเปิดโอกาสใ ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังฝากคำถามมาเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถามทางคลังจังหวัดหรือว่ายังเดี๋ยวหรือถ้าสามารถประสานได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตอบให้นะคะในหลายๆคำถามที่ฝากไว้ก็คือถามมาว่าตอนนี้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอนเงินเท่าไหร่ตอนนี้ยังเป็น500เป็นพันไหม2เดือนเหมือนกับเป่าตังอยู่ไหม
1: เหมือนจะเป็น300 700นะครับ 1,000 บาท
0: 1,000 บาทเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จะสอบถามข้อมูลสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะเจอปัญหานะคะฝากคำถามไว้ได้เดี๋ยวเราจะกลับมาตอบเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะขอเดี๋ยวเป็นสัปดาห์หน้าที่จะประสานทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามให้ทักทายคุณฟังในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะ8:58 แล้วนะคะทางด้านของคุณป้าแมวคุณจันป้าแมวจันยาก็บอกเรื่องของตำน้ำพริกจิกกุ่งคุณนะคะ
1: มาแล้วนะ
0: คะแล้วก็คุณยายละไมบอกว่ายายมาขวายไปส่งหลานนะคะแล้วก็คุณลำดวนบอกว่าฟังเราทุกวันใครหูว่าบนท้องฟ้าจะหันฟ้ามัวอุ้งจุงนี่หมอกหรือว่าควันไฟ
1: นี่จะเป็นหมอกครับ
0: ยังเป็นหมอกนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะคุณต่ายแวะมาทักทายในท้ายรายการด้วยเช่นเดียวกับคุณสุคนและคุณสิริพรวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งน้ำท่วมต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจปิดคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันขณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่โดยติดตามสถิติน้ำฝนรายวันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติติดตามสถิติน้ำฝนรายวันนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมหาดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดทั้งนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ได้มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลกพร้อมจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับ126แห่ง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังหลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลจุดน้ำท่วมขังพร้อมเร่งจัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำนอกจากนี้ได้เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสตูลประกาศแจ้งเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตาม ามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องหูประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วยได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักคุณท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้เฮาปากัน2คลื่นความถี่นะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าและดารัตเลิศลัคนาวัชสุกิประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึง11โมงโดยประมาณเริ่มต้นรายการสำหรับงานเพลงแรกนี่เอาใจตัวเก่าอย่ามองฉันเป็นคนอื่นและเดี๋ยวก็จะมีงานเพลงอื่นๆต่อเนื่องกันไปนะเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังต่างหน้าเครื่องฮับวิทยุต่างสื่อออนไลน์ต่างช่องทางของ TikTok ของมวยสุดเลิศขอบพระคุณ FC คุณท่านเลยนะเจ้าวันนี้มาหลากหลายที่เลย FC จากตังละปูนก็ยังคงเหนียวแน่นจากตังสันปะตองเหนียวแน่นมากๆเหนียวแน่นแตะๆบนว่าใจอี้วันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าวันนี้แดดแซ่แล่แต่แต่สาวห้ามเพอของจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของเราอู้ขึ้นมาเป็นสีขาวเป่งลึงเลยคุณผู้ฟังเจ้าก็ลุ้นๆเนาะบ่มีฝนตั้งแต่ตะวามาละวันฮือมาละแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะเจ้าเฮ้ยใครจะซักผ้าได้กลิ่นหอมๆวันนี้ต้องจัดไปเลยแดดดีแต่แต่ส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังคุณท่านตัวนะเจ้าวันนี้นี่ก็ขึ้นไป300กว่าท่านจนถึงลักหน่วยนี่ตั้งช่องทางของ TikTok นี่ตะวาบ่ได้มามันบ่ได้ต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังมีภารกิจเรื่องของการจัดสรรคลื่นนะเจ้าที่ทางสถานีก็จะต้องเตรียมทำ4คลื่นที่จะต้องเสนอเข้าไปตั้งกสทช.นี่ภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปของสวทช.เชียงใหม่เฮาเอาละปิกมาที่เชียงใหม่เจ้าเดียวมีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาและของงานเพลงม้วนๆเจ้าหลากหลายงานเพลงที่ติดค้างไว้และรวมไปถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาในช่วงเวลานี้ต่อไปฟังกันต่อเลยสำหรับงานเพลงต่อไปถ้าเธอจะไป

พลงกระโดดไปเวยขนาดเลยเดี๋ยวก่อนที่จะให้ฟังงานเพลงนี้เจ้าคุณผู้ฟังตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกันน้อยนึงนะเจ้าเอ่ยกันไปในช่วงที่แล้วว่าเชียงใหม่ของเราวันนี้อากาศดีฟ้าฝนนี่ดูแล้วบ่ค่อยมีเลยวันนี้ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเจ้าฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ3ของพื้นที่แต่ว่าถ้าดูภาพของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเหมือนกับว่าจะบ่มีเลย25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เฮาเมฆลอยไปทางอื่นแล้วนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสตะกี้ส่องพอไปทางดอยอินทนนท์มีคุณผู้ฟังที่เปิ้นเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเปิ้นขึ้นไปถ่ายภาพขึ้นมางามขนาดเลยได้เห็นน้ำค้างแข็งบ่ใจเปิ้นมองว่าน้ำอีหยังก็ยังบ่ถึงกับน้ำค้างแข็งเตื้อน้ำค้างบนยอดหญ้าจะอีเจ้าคุณผู้ฟังอากาศเย็นแล้วอุณหภูมินี่ประมาณ10องศาอากาศเย็นแท้ๆเลยนะเจ้าบนดอยนี่ก็ถือว่าปีเนี้ยถ้าจะหนาวแท้ๆเตรียมความพร้อมน้ำค้างบนยอดหญ้าเหมาะขนาดงามแท้ๆเดี๋ยวก็คงจะต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะเจ้าถ้าอากาศมันเย็นลงไปเย็นลงไปอุณหภูมิต่ำลงเดี๋ยวเจอว่าน้ำค้างแข็งเนี่ยหรือว่าเหมยขาบเชื่อว่าแห่งประเมินจะได้หันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเจ้าตอนนี้ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรตัวนะเจ้าแม้ว่าช่วงนี้ฟ้าฝนก็ค่อยๆลดลงไปแต่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนอะเพราะว่าวันนี้วันที่9แต่เดี๋ยวถ้าวันพุธวันที่10วันที่11ฟ้าฝนก็จะมาแถมละก็จะเพิ่มขึ้นมาแถมน้อยนึงดังนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรเรื่องของพืชไร่พืชผักพืชสวนเฮาก็คงจะต้องดูแลบางท่านนี่ฮักพืชให้พืชสวนพืชผักเป็นชีวิตเลยนะเจ้าเพราะว่าถือว่าเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงชีพตอนนี้เรื่องของพืชได้ไม้ดอกนี่ต้องดูแลเรื่องของการเสี่ยงหักล้มโค่นล้มนะเจ้าจากลมแห้งๆท่านอาจจะต้องเสริมดินโคลนโดยเฉพาะเสริมที่โคนต้นให้มันแน่นๆเลยทำแนวกันลมบริเวณแปลงปลูกไว้นะเจ้าส่วนพืชสวนก็จะต้องระวังเรื่องของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราท่านจะต้องตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อมันโปร่งลดความชื้นสะสมแล้วก็การป้องกันบริเวณโดยรอบเรื่องของปศุสัตว์นะเจ้าสัตว์เลี้ยงของท่านจะไปให้เกิดความเครียดนอกอากาศเดียวเย็นๆฮ้อนๆควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเจ้าแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของการเสริมวิตามินในน้ำดื่มเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านต่อยและสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสุขภาพร่างกายของพี่น้องเกษตรกรเองสำหรับ FC แฟนรายการของเฮาบางท่านบอกว่ากำลังยากการกันอยู่เลยติววิทยุไปต่อยขอบคุณนักๆเลยนะเจ้ามีประกาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่1เรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะวันพุธนะเจ้า10จนถึง11ตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีบ่เฮ็ดพ่องฝนตกหนักบางแห่งวันที่10จังหวัดตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนวันที่11เจ้าจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรท่านใดที่จะเดินทางไปจังหวัดเหล่านี้นี่ตรวจสอบเรื่องของสภาพประกาศตรวจสอบเรื่องของยานพาหนะของท่านแล้วรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของท่านตัวนะเจ้าขอเหอะเดินทางปลอดภัยกูท่านเลยเอาละเจ้าช่วงนี้พักกันยำกำเดียววันนี้มี FC จากทางสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์เข้ามาขอฟังงานเพลงนี้ได้ไหมแอบเจ็บพี่มีไหมครับ XYZ มีจัดไปเลย

จากงานเพลงแค่รักก็พอเจ้าคุณผู้ฟังยังคงอยู่กันที่งานเพลงจ้าๆซึ้งๆแล้วก็หวานๆสำหรับงานเพลงนี้ FC จากทางสันปะตองแนะนำเข้ามาห้องสีขาวพี่แจ้เจ้า

ิดเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังหลากหลายงานเพลงวันนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาถือว่าต่อเพลงกันม่วนขนาดเลยนะเจ้าจังหวะไหนได้นี่เปิดให้เลยนะคุณผู้ฟังเจ้าเพลงจ้าก็ไปจ้าแต่เดี๋ยวใต้ตายก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนึงมีเพียวคุณผู้ฟัง FC นี่จับเวลาไว้ตัวนะว่าเหลือแห่มกี่นาทีจะหมดเวลาแล้วนี่เวลาไล่ตัวคนมาเว้ยๆนะคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าเวลาแห่งความสุขนี่มันจะผ่านไปเว้ยไอ้อย่างที่เฮามีความสุขเนี่ยต้องรีบตักตวงนะคุณผู้ฟังเจ้าแฮมนึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าคนเชียงใหม่นี่มีความสุขเนื่องจากว่าตอนนี้ดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ขยับเข้ามาเปิ้นมาแอวเชียงใหม่กันเริ่มคัมแบ็คแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะเจ้าซึ่งต่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็ได้บอกว่าตัวเลขในช่วงหยุดยาวเนี่ยของจีนก็จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนักเน้อคุณผู้ฟังเจ้า 2.4 หมื่นคนประมาณ 20,000 ปลายคนเนี่ยนะเจ้า 24,000 คนต่อวันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราก็จะดีขึ้นไปตัวนะเจ้าส่วนใหญ่แล้วที่เปิ้นปิกมานี้เปิ้นก็จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมธรรมชาติของบ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะเจ้าฮับสัญญาณบวกก่อนที่เราจะเข้าสู่ไฮซีซั่นเต็มตัวนั่นเองเดือนนี้ตุลาคมซ้ำเดือนหน้านะเจ้ายี่เปงเชียงใหม่ก็จะมาเต็มแล้วพฤศจิกายนก็ขอให้บ้านเฮานี่มีคนมาแอวนักๆเนี่ยเศรษฐกิจก็จะได้เติบโตมันจะได้เบิ่งเงียบเหงาเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเอาละเจ้ายังมีงานเพลงหลากหลายที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเปลี่ยนจังหวะกันน้อยนึงสำหรับงานเพลงนี้ FC จากทาง TikTok นะเจ้าแนะนำเข้ามาเพลงนี้ชื่อว่าเธอที่รักไปฟังกันเลยเจ้าดูเก่าๆน้อยๆคุณผู้ฟังเจ้าสำหรับงานเพลงนี้เธอที่รักชัยรัตน์เทียบเทียม

ต่อกันที่งานเพลงของคีรีบูลนะเจ้าคุณผู้ฟังขยับขึ้นมาเวยเถมน้อยนึงสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่าอดีตรักยามเย็นก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะเงื่อได้ฟังงานเพลงนี้กันเต็มงานเพลงเลยแล้วก็ร่ำราคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการเสน่ห์ล้านนาปิ๊กมาปากกันใหม่ในวันอังคารหน้านะเจ้าขอมีความสุขนักๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้และขอบคุณ FC ทุกช่องทางตัวนะเจ้าวันนี้ได้ของขวัญนักเลยกราบขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าลาไปแล้วและฟังงานเพลงนี้ตัวกันนะเจ้าอดีตรักยามเย็นคีรีบูลสวัสดีเจ้า

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
6: ์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะนำให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมขันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทั้งด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
7: ายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิด ด้านภาคตะวันออกเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องแบ่งเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา26เครื่องและชลบุรี9เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นและเตรียมเครื่องสูบน้ำ16เครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอีก39เครื่องครอบคลุม8จังหวัดภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันทีหากฝนตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นักเรียนมัธยมปลายในฝรั่งเศสชุมนุมประท้วงรอบใหม่เพื่อเรียกร้องสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาที่เหมาะสมแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำมั่นว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายทั่วฝรั่งเศสเริ่มการชุมนุมประท้วงรอบใหม่ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้กว่า 71,500 คนในจำนวนนี้ราว 24,500 คนออกมาประท้วงในกรุงปารีสอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการชุมนุมหลายจุดที่เผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายและการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะเดียวกันสหภาพแรงงานด้านการศึกษาทั่วฝรั่งเศสประกาศนัดหยุดงานประท้วงเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันประท้วงและปิดกั้นทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้านนายเอดูอาร์ดเกฟเรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะครูและนักเรียนในเมืองแรงส์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศว่าเขาจะดำเนินแผนฉุกเฉินเพื่อจัดหาครูทดแทนภายในเวลาไม่นานและจะพิจารณาทบทวนตารางเรียนที่ยาวนานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่0532767939ยังไงยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงนี้มีทั้งการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของเราเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าลงมาช่วงวันที่10 11นะคะแต่ว่าจะเป็นโซนของภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคเหนือตอนบนของเราเองก็จะมีฝนตกประมาณ 20% นะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนสไลด์ด้วยนะคะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็อากาศที่ขณะลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นเข้าสู่ด้านตะวันออกของประเทศประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทำให้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนถ้าเป็นฝั่งอีสานก็จะเป็นบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ค่ะภาคกลางก็จะเป็นอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะคะแล้วก็ต้องติดตามพยากรณ์ของทางราชการเท่านั้นเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีข่าวสารหรือว่าข่าวปลอมหรือเป็นข้อมูลข่าวในปีก่อนๆที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดสับสนหรือว่าตกอกตกใจนะคะแล้วระวังเรื่องของเพจปลอมกันด้วยค่ะเพจปลอมตอนนี้ก็ระบาดนะคะมิจฉาชีพเขามีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะหลอกลวงให้โอนให้มีการกดเข้าไปดูข้อมูลกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยค่ะข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทย

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข่าวมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นค่ะเมื่อกี้มีการแนะนำบทเพลงนิดนึงพอเวอร์ชั่นของน้องอิงนะคะจากนางต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายบทเพลงเลยที่แนะนำเข้ามาเป็นบทเพลงที่ cover ด้วยนะคะทักทายกันที่0532767 93ค่ะช่วงนี้ก็มีในเรื่องของการหนุน SME D Bank นะคะแล้วก็เชื่อมทุนเชื่อมอุตสาหกรรมขับเคลื่อน SME ไทยเปิดทาง SME ไทยที่จะเข้าถึงเงินทุนแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วก็ดันธุรกิจได้เติบโตด้วยค่ะซึ่งมีการขับเคลื่อนนะคะเรื่องการขับเคลื่อนดูจากแนวทางข้อตกลงต่างๆแล้วก็แผนงานโครงการนะคะที่จะมีการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตและก็จะมีในส่วนของการเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการให้มาเป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจควบคู่กับการเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาทักษะรอบด้านนะคะโดยเฉพาะการผลิตใน3อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือทั้งอาหารเกษตรแปรรูปแล้วก็เวลเนสเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดนะคะแล้วก็ยังเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคอุตสาหกรรมสถาบันทางการเงินสร้างกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเชื่อมโยงแหล่งทุนการให้คำปรึกษาการพัฒนาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ SME เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะมีการหนุน SME ไทยที่จะเชื่อมทุนความรู้เทคโนโลยียกระดับธุรกิจให้เติบโตซึ่งก็ดูจากการที่มีการพัฒนากลยุทธ์นะคะตั้งแต่ระดับเรื่องของการผลิตก่อนการผลิตการผลิตแล้วก็หลังการผลิตซึ่งจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดมีการส่งเสริมการขายแล้วก็มีการเชื่อมโยงการตลาดรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ชิงท้ายกันด้วยเรื่องของการเตือนว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40สามารถไปกดรับสิทธิ์ได้จนถึง15ตุลาคมนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปที่เคาน์เตอร์ของกรุงไทยได้นะคะท่านใดไม่สะดวกการทำสมาร์ทโฟนหรือว่าทางแอปพลิเคชันแล้วก็ไปที่กรุงไทยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สอนเรื่องของการใช้งานเปิดใช้งานของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play แล้วก็ Play Store ค่ะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะเพียงอาจจะนำมือถือไปที่กรุงไทยทุกสาขานะคะให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งหรือว่าให้ลูกหลานช่วยติดตั้งได้นะคะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือรีบเช็คแอปพลิเคชันแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์เลยแล้วก็จะมีในส่วนของการช่วยเหลือนะคะค่าครองชีพการซื้อของซื้อของกินของใช้เพราะว่าบางท่านนี่ชอบใจมากเลยกระแสตอบรับดีมากๆทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยด้วยยังไงแล้วติดตามมาตรการต่างๆของทางภาครัฐได้ที่สวทเชียงใหม่นะคะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงต่อเนื่องจะช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสุดท้าย
1: ทางการสหรัฐขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดมีคะแนนนำในกลุ่ม F และจะพบเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อตัดสินแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอก2ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยต้องรับมือกับมวลอากาศเย็นระลอกที่2ซึ่งมีกำลังแรงกว่าระลอกแรกโดยมวลอากาศเย็นจะผลักดันความชื้นและหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียเข้าสู่ประเทศไทยทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11ตุลาคมกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างปกคลุมภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีขณะที่ภาคใต้ตอนล่างทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณสะสมสูงสุดไม่เกิน60มิลลิเมตรต่อวันก่อนจะค่อยๆลดลงและหมดไปในช่วงวันที่13ถึง15ตุลาคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งพร่องน้ำในระบบล่วงหน้าแล้ว
3: ว่าหย่อมที่เวียดนามไล่มาทางอีสานแล้วมันก็จะไล่มาถึงตอนในคือไล่ไปถึงภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคใต้ตัวล่างนี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก้อนนี้มันก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเมฆที่ข้ามมาจากทางด้านเวียดนามที่จากวันแรกที่ยังลงเหลือเขาขยับเข้าไปพื้นที่ด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันตกกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ตั้งแต่ประจวบชุมพรนะฮะไล่ลงไปเลยถึงสุราษฎร์นั่นรับลมมรสุมก็จะตกมีฝนหนักบ้างในบางพื้นที่ได้ขยับลงไปถึงนราก็จะมีฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้นี้ฝนต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วง
2: นายณัฐวุฒิยังกล่าวเพิ่มเติมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน2พื้นที่เสี่ยงภัยหลักคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกเนื่องจากมีมวลน้ำหลากจากเขาใหญ่สะสมในทุ่งรับน้ำซึ่งฝนที่ตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำล่าช้าลงและพื้นที่ภาคใต้บริเวณแนวรับลมมรสุมและหน้าเขาให้ระวังฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดีขึ้นระดับลดลงต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดลงต่อเนื่องวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้อีกครั้งโดยระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องตามแผนจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้านภาคตะวันออกเร่งเพิ่มกำลังระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว35เครื่องพร้อมเตรียมติดตั้งเพิ่มอีก40เครื่องบริเวณสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงประสานกองทัพเรือเตรียมจุดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมหากจำเป็นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและลุ่มน้ำสำคัญได้เพิ่มกำลังสูบน้ำที่สถานีปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์รวมอีก 16.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำท่าจีน8เครื่องและลุ่มน้ำแม่กลอง12เครื่องเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยยังคงติดตามระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมพร้อมรับฝนหนักตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมโดยให้ทุกสำนักชลประทานในพื้นที่ตรวจสอบทางระบายน้ำประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับแผนระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยยึดความปลอดภัยและการลดผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลดลงจึงปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำในอัตรา713ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6และลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยลดภาระการรับน้ำของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม888ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 102% มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้กรมชลประทานสามารถทยอยปรับลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นโดยลดการระบายของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนก่อนลงมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและไหลผ่านสถานี C29B จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดสำคัญในการติดตามปริมาณน้ำที่ไหลต่อไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,977 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับลดครั้งนี้จึงช่วยลดภาระน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งนี้แม้สถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะวันนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10ถึง11ตุลาคมต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อาจทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
5: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
6: นายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้เตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุทั้งเครื่องจักรกลกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะเดียวกันให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังพลศูนย์พักพิงชั่วคราวตรวจสอบกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเตรียมจุดปลอดภัยจุดรวมพลเส้นทางอพยพและยานพาหนะให้พร้อมใช้งานพร้อมทั้งแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบทุกช่องทางหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกหน่วยเตรียมรับมืออุทกภัยหลังติดตามความพร้อมครบ3ลุ่มน้ำหลักบางนาราสายบุรีและโกลก
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะเรือและศูนย์พักพิงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยจังหวัดได้ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยครบทั้ง3ลุ่มน้ำหลักได้แก่ลุ่มน้ำบางนาราลุ่มน้ำสายบุรีและลุ่มน้ำโกลกแล้วสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกซึ่งครอบคลุมอำเภอแว้งสุไหงปาดีสุไหงโกลกและตากใบได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและระบบแจ้งเตือนภัยจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสำรวจพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม126แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทางระบายน้ำขุดลอกคูคลองและเตรียมอุปกรณ์สำหรับเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและชุมชนริมแม่น้ำโกลกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดปรับปรุงข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเน้นการดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังและกำชับภาคใต้รับมือฝนต่อเนื่องช่วงไตรมาสสุดท้าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมจะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนช่วงที่ผ่านมาจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเจาะจงไปยังพื้นที่และชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วได้กำชับให้เร่งจัดเก็บขยะตกค้างและดำเนินการดีคลีนนิ่งพื้นที่ทันทีเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตปิดขวางการจราจรหรืออุดตันทางท่อระบายน้ำพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีหรือตุลาคมถึงธันวาคมยังคงเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกำลังพลตลอดจนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
10: ขอให้เราโฟกัสไปที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากเรื่องของการระบายน้ำทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเราจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาก็ขอให้เราได้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนเอามาทิ้งไว้ต้องเร่งเข้าไปทำบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้ขยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนแล้วก็กีดขวางทางจราจรหรือว่าลงไปบล็อกท่อระบายน้ำหรือทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี
9: ้ส่วนด้านมาตรการการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย นายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยเรื่องทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนพร้อมกำชับให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
11: ภาพรวมดีขึ้นเพราะปริมาณฝนต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เริ่มทยอยเข้าไปตอนนี้ 11,000 ครอบครัวแต่ว่ายังน้อยเร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วเราค่อยมารวบรวมแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ทั้งแบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชี
9: นอกจากนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครในการจัดทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำรถที่กีดขวางการจราจรและอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และคืนความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอกซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องเกือบ2สัปดาห์
12: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภารกิจบิ๊กคลีนนิ่งและการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและทำความสะอาดได้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนซึ่งกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ภายใน 4-5 วันจากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนร่วมหารือและวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่กว่า 1,800 ครัวเรือนต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาแล้ว13วันคณะจึงได้ร่วมกันพิจารณาแผนผังพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำเพื่อกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพโดยตามแผนคาดว่าจะสามารถลดระดับน้ำลงได้ภายใน 3-4 วันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดควบคู่การเฝ้าระวังฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: การเคหะแห่งชาติขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูระบบประปา122เครื่องคืนความปกติให้ชาวแฟดคลองจันและชุมชนการเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมการเคหะแห่งชาติได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งได้รับความร่วมมือจากมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาทีมช่างของการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันระดมกำลังคนความรู้และเครื่องมือเข้าฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องสำหรับแฟลตคลองจันพบระบบประปาได้รับความเสียหาย25อาคารจากทั้งหมด30อาคารโดยทีมช่างเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาจนสามารถฟื้นฟูระบบประปาแล้วเสร็จเมื่อวันที่4ตุลาคมจากนั้นทีมช่างได้ดำเนินการต่อในพื้นที่ชุมชนการเคหะร่มเกล้าจำนวน36อาคารมีเครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหาย72เครื่องโดยมีการตรวจสอบซ่อมแซมและติดตั้งกลับพร้อมทดสอบระบบโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน2สัปดาห
13: ์นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอและตัวแทนผู้ประกอบการลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัย โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้กนอรวบรวมข้อเสนอเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พร้อมแนะให้ทางนิคมเพิ่มกำลังการสูบน้ำเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเตรียมคันกั้นน้ำและระบบเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาภายใน1เดือนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการซ่อมแซมเครื่องจักรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการดูแลสินไหมประกันภัยและการเยียวยาแรงงานขณะที่นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการกนอระบุว่ามีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ185รายใน8กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งกนอได้เร่งขับเคลื่อนแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาพื้นที่รับน้ำอย่างยั่งยืนด้านบริษัทอมตะซิตี้คอร์ปอเรชั่นได้ออกมาตรการช่วยเหลือนำร่องด้วยการลดหรือยกเว้นค่าบำรุงรักษาและค่าน้ำประปาลงร้อยละ50เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเรียกคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
7: สำนักงานประกันสังคมย้ำลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน
14: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานช่วงน้ำท่วมเช่นยกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากเป็นเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนกรณีหยุดงานรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายทุพพลภาพเสียชีวิตหรือสูญหายสำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายจริงให้ตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีบาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนส่วนกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงินกรณีหยุดงานมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและหยุดงานจริงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายส่วนกรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไปตลอดชีวิตส่วนกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน5แห่งทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้ความช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามแบบกท.16ต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและสาขาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุส่วนลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายหรือกรณีเจ็บป่วยภายหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506นิตยาคุณสิมรายงาน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ก้าวล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.กรณีการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากส่งผลให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้การที่ไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคารพกระบวนการและไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระสำหรับความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนยกระดับโครงข่ายสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รองรับการประชุม IMF และ World Bank 2026พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย NT ได้วางระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการประชุมทั้งหมดทั้งที่ศูนย์สิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มาพร้อมระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนระบบสื่อสารทางเสียงที่รองรับการติดต่อทั้งในและต่างประเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ทดสอบเจาะระบบเพื่ออุดช่องโหว่พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ NOC และ SOC เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลก NT ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีลุยจัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ด้วยการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า13กิโลเมตรลงใต้ดินบนเส้นทางสายเศรษฐกิจสำคัญทั้งถนนพระราม4ถนนสาทรและถนนวิทยุเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยสู่สายตานานาชาติกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกสินค้าเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะการกระจายสินค้าล่าช้านำร่องกระจายผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์600กิโลกรัมสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและเตรียมขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆทั่วประเทศ
16: นายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกขนส่งผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครณศูนย์กระจายสินค้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมสินค้าเกษตรสู่เครือข่ายบขส.ทั่วไทยเพื่อแก้ไขการกระจายผลผลิตและสินค้าเกษตรที่ยังคงมีความล่าช้าส่งผลให้ผลไม้เน่าเสียและช้ำง่ายโดยในวันนี้ได้เริ่มทดลองจากผลผลิตลองกองจากจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน600กิโลกรัมมีปลายทางที่กรุงเทพโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำกัดจะรับออเดอร์และกระจายลองกองให้กับเครือข่ายสหกรณ์ในกรุงเทพต่อไปซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับผลผลิตอื่นๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ต้นทางไปสู่เครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC ทั่วประเทศชาวนันมาลีรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดินหน้าแก้ปัญหารถสะสมและที่จอดรถไม่เพียงพอบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อรับมือช่วงฤดูท่องเที่ยว
17: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยนายทองคำสุริยะมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากประเทศเมียนมาที่เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เกิดความหนาแน่นและไม่คล่องตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดระเบียบการจราจรพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบรถไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียออกแถลงการโดยขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้ชายแดนซาอุดีอาระเบียกับเยเมนเพื่อความปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและการปิดน่านฟ้าได้ขณะเดียวกันนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วยูเครนส่งผลให้ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียระลอกนี้อย่างน้อย78รายและบาดเจ็บกว่า210รายขณะที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐตอบรับข้อเรียกร้องที่ให้ขยายการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink เพื่อช่วยให้กองทัพยูเครนสามารถระบุเป้าหมายในการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของรัสเซีย
19: สำนักข่าว CNA รายงานว่าสิงคโปร์ยังเผชิญหมอกควันปกคลุมทั่วประเทศในช่วงเช้าวันนี้โดยค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์เฉลี่ยอยู่ที่170ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าสูงที่สุดที่ตรวจวัดได้ของประเทศในปีนี้ส่วนพื้นที่อื่นมีค่า PSI อยู่ระหว่าง115ถึง164ซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่พื้นที่ทางตะวันตกของสิงคโปร์มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยลดลงจาก152เหลือ126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภายใน1ชั่วโมงแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าลมพัดหมอกควันข้ามพรมแดนจากเกาะสุมาตราและจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียเข้ามายังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่ต้นทางยังมีสภาพอากาศแห้งแล้งพร้อมแนะนำให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและตรวจสอบค่าฝุ่นรายชั่วโมงก่อนออกนอกอาคาร
1: นายมาโรสเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้ากล่าวภายหลังการหารือกับนายหวังหวนเทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า การเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าสหภาพยุโรปไม่สามารถขาดดุลการค้ากับจีนวันละประมาณ 1,000 ล้านยูโรได้อีกต่อไปโดยการเจรจามีกำหนดสิ้นสุดในวันนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการค้าที่ไม่สมดุลทั้งนี้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยหลายประเทศในยุโรปกล่าวหาว่ารัฐบาลจีนให้เงินอุดหนุนภาคธุรกิจจนขายสินค้าได้ในราคาที่ผู้ผลิตจากยุโรปแข่งขันได้ยากอย่างไรก็ตามยุโรปยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบสำคัญจากจีนเช่นแร่หายากขณะเดียวกันจีนก็ต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ตลาดภายในประเทศยังคงซบเซาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติมาเก๊า9ประตูต่อ0มี6คะแนนจาก2เกมแรกพร้อมแซงเลบานอนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มหลังจบเกมโค้ชมิ่มธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการทำได้ถึง9ประตูในเกมนี้ถือว่าไม่เกินเป้าส่วนนัดหน้าที่จะเจอกับเลบานอนถือเป็นเกมที่มีคุณภาพและต้องการให้ลูกทีมไม่กดดันตัวเองและทำตามแผนที่วางไว้สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชบาแก้ว U17 จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตการท่าเรือ FC ตัวแทนจากไทยแพ้เปอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซีย1ประตูต่อ3ประเดิมนัดแรกแบบไม่มีแต้มการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการตบเอาชนะแทนวี่ชามามือ25ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18และ21-7ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับภูสาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดียในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกตบเอาชนะอัมมารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-12 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันโดยจะเข้าไปพบกับไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มือ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมือ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ต่อไปเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังมือ101ของโลกต้านความแข็งแกร่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม81 61และ91ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Final 2026สนามที่2รายการWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Lake Light Primrose คุณสาทำ Perfect Game 180คะแนนเต็มคว้าแชมป์ที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
21: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาท และสมาคมกีฬา 44.5 ล้านบาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้น

0: ก้าแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68,800,000 บาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27,750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬาทั้ง43สมาคมเข้าสู่ซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวเนื่องจากเจ้าภาพเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับซีเกมที่สิงคโปร์และโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028โค้ชโอ๊ตเรวัตผาบชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลทีมชาติไทยชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิประธานจากการแข่งขันเอเชียนเกม2026ออกมาโจมตีเรื่องคลิปล้อเลียนอาหารจนเจ้าภาพได้รับความเสียหายว่าคลิปดังกล่าวทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายของนักกีฬาเท่านั้นไม่มีเจตนาตำหนิหรือโจมตีเจ้าภาพยืนยันว่าเป้าหมายหลักของทีมคือการคว้าเหรียญทองไม่ใช่การสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
2: อยากบอกว่าเราไม่ได้ตำหนิอะไรเจ้าภาพเป้าหมายเราคือเหรียญทองอย่างเดียวครับเป้าหมายที่เราไปแข่งเอเชียนเกมไม่ใช่ยอดวิวเราต้องการแค่เหรียญทองครับเพราะผมไม่ได้ทำโซเชียลอยู่แล้วครับ
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันนางสาวนิถารัตน์บุญสุพนิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทพุ่มเซ่พุ่มเซ่ผสมฟรีสไตล์พุ่มเซ่และทีมโชว์เทควันโดซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนปุริมภัสสอนการรายงาน
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่มีฝนตกหนักพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาค

0: ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: 12:49 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ granting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2569เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันไปรษณีย์โลกท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบไปรษณีย์มีมานานหลายศตวรรษตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผู้คนส่งจดหมายถึงกันโดยจดหมายเหล่านั้นถูกส่งต่อด้วยการเดินเท้าหรือขี่ม้าโดยผู้ส่งสารพิเศษตั้งแต่ศตวรรษที่17ระบบไปรษณีย์แห่งชาติเริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งมีการจัดระบบของไปรษณีย์ให้ความเป็นระเบียบมากขึ้นและผู้คนจำนวนมากก็สามารถใช้ได้ต่อมาหลายประเทศเริ่มตกลงที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายระหว่างประเทศในช่วงปลายศตวรรษที่19มีบริการไปรษณีย์ระดับโลกแต่ก็ยังช้าและซับซ้อนการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากลในปี1874เปิดทางให้กับการบริการไปรษณีย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างในปัจจุบันโดยในปี1948 UPU ได้กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยโดยในยุคนั้นประชากรมากกว่า1ใน3ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และธุรกิจครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำการค้าออนไลน์ที่ทำไปรษณีย์มักเป็นจุดเข้าถึงสาธารณะเพียงแห่งเดียวในพื้นที่ห่างไกลไปรษณีย์จึงเป็นประตูสำคัญสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายและพัสดุเคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า144ปีแล้วโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่สนพระราชหฤทัยในการเขียนจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรี กับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้กิจการไปรษณีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆการจะทำตั๋วสแตมป์สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสำคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี่เองที่ทำให้รัฐบาลสยามเตรียมจัดการจัดตั้งกิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพมหานครนับเป็นการเข้าสู่ยุคของไปรษณีย์อย่างแท้จริงแต่ในโลกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบทุกวันนี้การแข่งขันไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วในการขนส่งอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือวันไปรษณีย์โลกซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหภาพไปรษณีย์สากลซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาเมื่อปี1874ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการสื่อสารระดับโลกนำเสนอความสามารถในการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นทั่วโลกวันไปรษณีย์โลกเริ่มต้นขึ้นในปี1969ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริการไปรษณีย์มีกิจกรรมมากมายในวันนี้ที่ทำการไปรษณีย์บางประเทศจัดนิทรรศการและสะสมสแตมป์พิเศษเปิดให้เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปรษณีย์การจัดการแข่งขันเขียนจดหมายระดับนานาชาติสำหรับเยาวชนอีกด้วยท่านผู้ฟังครับโดยแนวคิดในปีนี้คือการบริหารท้องถิ่นเข้าถึงทั่วโลกซึ่งเป็นแคมเปญเน้นย้ำถึงบทบาทของไปรษณีย์ในฐานะบริการสาธารณะที่สำคัญซึ่งอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนและการขับเคลื่อนโดยผู้คนจากหมู่บ้านในชนบทสู่ศูนย์กลางเมืองไปรษณีย์เชื่อมโยงผู้คนและเปิดประตูสู่โลกประเทศต่างๆกว่า150ประเทศในบางประเทศวันไปรษณีย์โลกถือเป็นวันหยุดทำการหลายหน่วยงานในไปรษณีย์ใช้โอกาสนี้ในการแนะนำหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการไปรษณีย์ใหม่ๆนอกจากนี้บางหน่วยงานยังใช้โอกาสนี้ในการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเยี่ยมอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวันไปรษณีย์โลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
2: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทเชียงใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ละค่ะก็จะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำเชื่อว่าสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้เพื่อที่จะได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับท่านผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านเคยได้ยินคำว่าโรคร่าเริงไหมคะโรคนี้ชื่ออาจจะฟังดูสนุกสนานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผลกระทบกับสุขภาพเขาบอกว่าร้ายเหลือเกินค่ะเกินกว่าที่หลายๆคนคิดด้วยนะคะคนที่ชอบอดหลับอดนอนเป็นประจำนี่นะคะเขาบอกว่าให้ต้องระวังโรคร่าเริงไว้ด้วยนะคะพฤติกรรมของบางคนที่ชอบอดหลับอดนอนนะคะคือบางคนทำจนเคยชินนะคะต่อให้เปลี่ยนนะคะขอร้องใครขอร้องก็ตามขอให้เปลี่ยนแปลงตัวเองปรับพฤติกรรมใหม่ว่าให้เป็นคนที่เข้านอนเร็วหรือว่านอนให้เต็มที่นอนให้มีคุณภาพนะคะอย่างที่เราก็พูดกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าบางครั้งใช่ไหมคะบางคนเขาก็จะมีพฤติกรรมในการที่นอนหลับดึกนอนไม่มีคุณภาพอดหลับอดนอนบ้างแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะไม่ใช่แค่เป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำเท่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานบ้างนะคะการอดหลับอดนอนแล้วหลายๆคนคิดว่าเราสามารถที่จะชดเชยนะคะการนอนในช่วงตอนกลางวันแทนจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ชดเชยกันไม่ได้นะคะทุกฝั่งหรือว่าคืนนี้นอนน้อยใช่ไหมคะพออีกวันหนึ่งก็นอนเต็มที่นอนหลายชั่วโมงเลยก็เป็นจุดที่ทดแทนกันไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่คุณมีพฤติกรรมอดหลับอดนอนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร่าเริงที่เป็นพฤติกรรมทำลายสุขภาพค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อแล้วก็บวกกับพฤติกรรมการอดหลับอดนอนที่ทำมานานสะสมจนเหมือนเป็นการใช้งานร่างกายของเราอย่างหนักนี่แหละค่ะยิ่งกับคนที่ชอบทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำหรือว่าคนที่อาจจะชอบทำอย่างอื่นเช่นใช้มือถือไปใช่ไหมคะเขาเลื่อนดูไปตลอดเวลาจนเลยเวลานอนไปมากเลยหรือแม้แต่บางคนชอบอ่านหนังสือก็อ่านเพลินไปเลยใช่ไหมคะทำให้อดหลับอดนอนแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ทำต่อเนื่องหลายวันฉะนั้นนาฬิกาชีวิตนี่แหละค่ะรวมถึงระบบการทำงานของร่างกายเขาจะแปรปรวนไปหมดเลยนะคะคนที่เป็นโรคนี้ค่ะจะมีอาการก็คือจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียในช่วงตอนกลางวันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำงานอะไรเลยบางครั้งคิดที่จะทำงานอะไรก็คิดไม่ออกนะคะแต่ในช่วงตอนกลางคืนค่ะกลายเป็นคนที่สมองแล่นนะคะความคิดสร้างสรรค์บังเกิดแล้วก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอย่างเต็มที่จนทำให้ร่างกายนั้นไม่ได้พักผ่อนอย่างที่ควรค่ะหรืออย่างที่เขาเรียกว่ากลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่หลับไม่นอนนี่ล่ะค่ะบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะคือกลางคืนนี่สามารถคิดงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็หัวแล่นไปหมดแต่พอในช่วงตอนกลางวันกลับรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนติดต่อกันหลายๆวันแน่นอนว่าทำบ่อยๆจนเกิดภาวะสะสมระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเขาก็จะเรรวนอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนนั้นปรวนแปรหรือว่าแปรปรวนก็ได้นะคะโดยเฉพาะโกรทฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาช่วยฟื้นฟูร่างกายและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง2นาฬิกานะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมนอนในช่วงนั้นgrowth hormone นั้นจะหดหายไปค่ะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะลองสังเกตดูผิวพรรณจะไม่สดใสการเผาผลาญนั้นน้อยลงทำให้อยากทานของหวานมากขึ้นเมื่อทานเข้าไป
ก็จะไปสะสมกลายเป็นโรคอ้วนตามมาแล้วก็จะรู้สึกว่าง่วงนอนตลอดวันด้วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรเวลาที่จะตื่นในช่วงเช้าก็ตื่นไม่ไหวค่ะกลายเป็นคนที่ติดกาแฟด้วยนะคะสำหรับบางคนหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังเพราะจะต้องดื่มตลอดเพื่อให้ร่างกายนั้นทำงานต่อไปได้ในช่วงตอนกลางวันนั่นเองส่วนคุณผู้หญิงนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้รอบเดือนนั้นมาไม่เป็นปกติเพราะว่าความสมดุลฮอร์โมนนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นนะคะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตด้วยนี่ล่ะค่ะเป็นผลเสียของต่อสุขภาพในระยะยาวถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโรคร่าเริงคือกลางวันกลายเป็นคนซึมไม่อยากจะทำอะไรง่วงเหงาหาวนอนตลอดนะคะแต่พอกลางคืนกลายเป็นคนที่สดใสนะคะสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้นี่แหละค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะโรคร่าเริงเป็นโรคที่ป้องกันได้นะคะแค่เพียงเราปรับพฤติกรรมของเราเองสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะแพทย์เขาก็ได้มีคำแนะนำค่ะว่าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำลายสุขภาพนั่นคือคนที่ตื่นสายจนต้องรับประทานมื้อเช้าในช่วงเกือบ11โมงใครเป็นบ้างคะหรือคนที่อดหลับอดนอนนะคะไม่ออกกำลังกายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มกาแฟรวมถึงเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นประจำนี่แหละค่ะคำแนะนำของคุณหมอคือให้ปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ยังต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ด้วยยกตัวอย่างเช่นนะคะเข้านอนก่อนเวลา22นาฬิกาก็เพื่อให้โกรทฮอร์โมนนั้นหลั่งออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งนอกจากนี้ยังดีต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดกันถึงข้อดีของการนอนก่อนเวลา22นาฬิกามีอะไรบ้างค่ะทั้งนี้นะคะตื่นออกมาออกกำลังกายในช่วงเช้าก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นและมีพลังไปตลอดทั้งวันได้ทานอาหารเช้าในทุกๆวันด้วยส่วนอาหารกลางวันให้เน้นในส่วนของโปรตีนให้มากกว่าแป้งค่ะเพราะว่าการทานแป้งและน้ำตาลมากๆจะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนอนแต่การทานโปรตีนจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือการดื่มน้ำให้มากๆวันละ8แก้วค่ะเพื่อให้สมองของเรานั้นแล่นแล้วก็เป็นการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายต่อมาคือการฝึกหายใจเข้าแล้วก็ออกแบบช้าๆนะคะโดยการสูดเอาออกซิเจนให้เต็มปอดไปเลยค่ะจะช่วยคลายเครียดและยังช่วยปลุกความสดชื่นในตัวของเราได้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับคนที่คิดว่าร่างกายเคยชินกับการอดหลับอดนอนจนไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆกับสุขภาพก็ตามขอให้จำไว้นะคะว่าผลกระทบกับสุขภาพเมื่อคุณเป็นคนอดหลับอดนอนอาจไม่แสดงตัวในเร็ววันค่ะแต่เมื่ออายุของคุณสูงขึ้นย่างเข้าสู่เลข4เลข5เป็นต้นไปคุณจะได้เจอกับภาวะสุขภาพที่เต็มไปด้วยโรคที่รุมเร้าฉะนั้นเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณใหม่นะคะตั้งแต่วันนี้จะปลอดภัยกว่าเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นคำแนะนำจากคุณหมอเพราะว่าการอดหลับอดนอนอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็ทำให้คุณนั้นกลายเป็นโรคร่าเริงนี่ล่ะค่ะคือร่าเริงในช่วงตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนกลางวันก็เหมือนคนที่ซึมมึนงงอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้นะคะอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะฉะนั้นปรับใหม่นะคะปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ปรับพฤติกรรมของเราใหม่เพื่อเป็นคนที่มีสุขภาพดีไปตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าจะมาบอกข้อดีของการนอนก่อนเวลา22นาฬิกาให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบค่ะการที่เราอดนอนหรือว่าเป็นคนที่นอนดึกนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าทำร้ายสุขภาพของเรามากแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมาเป็นคนที่นอนเร็วขึ้นคุณจะได้รับประโยชน์ที่มากมายเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเชื่อว่ามากเลยทีเดียวล่ะค่ะที่มีพฤติกรรมการนอนดึกกว่าจะเข้านอนบางคนหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองใช่ไหมคะบางคนถึงเช้าเลยเพราะว่าจะต้องทำงานหนักบ้างบางคนก็อาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรืออาจจะติดกิจกรรมบางอย่างอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นสื่อออนไลน์ต่างๆใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองค่ะเรื่องนี้ต้องดอกจันไว้ด้วยนะคะว่าเตือนตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะควรจะเข้านอนก่อนเวลา4 ทุ่มจะดีที่สุดเพราะอะไรไปฟังคำตอบกันนะคะคือผลเสียจากการนอนดึกเคยเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่เรามาดูกันนะคะว่าผลเสียจากการนอนดึกทำใหอวัยวะที่เป็นอวัยวะหลักๆเลยนะคะเสื่อมเร็วขึ้นทั้งสมองหัวใจหลอดเลือดต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะแต่ถ้าหากว่าเราปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราใหม่มาเป็นคนที่นอนเร็วขึ้นคือนอนตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนซึ่งถือว่าช่วงนี้เป็นนาทีทองนะคะที่จะช่วยทำให้เรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นถึง10 ประการด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกคือการที่สมองสร้างเคมีสุขอย่างที่เรารู้นะคะว่าสมองเป็นหัวเรือใหญ่เลยในการแจกจ่ายงานต่างๆให้กับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราแม้แต่เวลานอนก็ยังมอบรางวัลให้กับร่างกายนะคะนั่นคือเมลาโทนินแล้วก็มีเคมีสุขเมื่อสักครู่เป็นเคมีนิทรานะคะเมลาโทนินส่วนเคมีสุขนั่นคือเซโรโทนินนั่นเองและยังมีฮอร์โมนเพศด้วยแถมยังมีเคมีในการบำรุงออกมาควบคุมระบบในตัวเราให้ทำงานราบรื่นตื่นขึ้นมาอย่างสดใสนะคะสร้างเกราะป้องกันอาการป่วยได้ด้วยค่ะส่วนประการที่2นั่นคือสร้างเคมีหนุ่มสาวปกติแล้วเคมีหนุ่มสาวนะคะหรือที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนจะค่อยๆลดลงตามวัยค่ะรวมทั้งการนอนดึกก็ทำให้โกรทฮอร์โมนนั้นน้อยลงตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเข้านอนเร็วก็คือสักราวๆ4 ทุ่มสมองจะช่วยผลิตโกรทฮอร์โมนธรรมชาติให้นะคะสรุปว่ายิ่งเราหลับเร็วเท่าไหร่หลับสนิทเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูอ่อนเยาว์มากขึ้นเท่านั้นค่ะประการที่3คือความจำดีขึ้นมีการศึกษาด้วยนะคะจากสมาคมจิตวิทยาของอเมริกันเขาได้ระบุค่ะว่าคนที่นอนหลับได้แค่ราวๆ4 ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันนานๆมีผลต่อความจำสมาธิและอุบัติเหตุมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรานอนสมองเขาจะมีกลไกค่ะที่ช่วยจัดระเบียบคล้ายกับการแยกนะคะเป็นการแยกขยะออกไปนั่นเองถ้าหากว่าเราอดนอนเราจะรู้สึกว่ามึนๆลืมง่ายหรืออาจจะเวลาที่เราทำอะไรคือไม่คล่องตัวนั่นเองนะคะรู้สึกสับสนลักษณะแบบนี้ดังนั้นต้องนอนให้เต็มอิ่มถ้าหากว่าเรานอนให้เต็มอิ่มจะเป็นการชาร์จแบตให้กับสมองพร้อมกับเราจะได้รับรางวัล นั่นคือเป็นคนที่มีความจำที่ดีความจำใหม่ๆค่ะมาถึงประการที่4กันแล้วนะคะคือการคุมความดันโลหิตได้การนอนหลับเร็วค่ะจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายแล้วก็กลไกทางชีววิทยานะคะที่เป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วเขามีการทำงานที่ซับซ้อนมากเลยทีเดียวนะคะเขาจะช่วยควบคุมหัวใจและความดันโลหิตให้สงบลงก็คือความดันจะไม่แกว่งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนที่ตื่นนอนนั่นเองฉะนั้นค่ะควรนอนให้เร็วนะคะก็สามารถที่จะ
ควบคุมความดันโลหิตได้แล้วขออนุญาตพักอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ราไปต่อถึงข้อดีของการนอนก่อน4ทุ่มในประการที่5กันเลยดีกว่านะคะประการที่5นั่นคือร่างกายของเราจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะแน่นอนคนก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะคะทำงานมาหนักก็ต้องหยุดพักบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะซึ่งการนอนก็เหมือนการที่เราเอารถไปเข้าอู่ในการซ่อมนั่นเองก็จะช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอค่ะช่วยทำให้สมองนั้นได้พักผ่อนกล้ามเนื้อคลายตัวหัวใจสงบขึ้นความดันก็จะลดลงตามไปด้วยประการที่6คือเป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะก็เพราะว่าถ้าเรานอนเร็วใช่ไหมคะจะทำให้เราไม่หิวในตอนกลางดึกบางคนนะคะเวลาอยู่ดึกๆก็จะรู้สึกหิวพอรู้สึกหิวบางครั้งก็ห้ามตัวเองไม่ได้ก็จะลุกไปทานอะไรนั่นเองใช่ไหมคะบางคนทานในกลุ่มของหวานด้วยในตอนดึกๆนอกจากนั้นนะคะยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้นมานะคะทำให้การที่เรานอนเร็วนั้นช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีกว่าอีกทั้งยังกระตุ้นเตาเผาในร่างกายให้ทำงานได้ดีค่ะช่วยทำให้เรานั้นไม่อ้วนง่ายไม่สร้างเคมีเก็บไขมันที่มากเกินไปประการต่อมาคือมีความสุขได้ง่ายขึ้นค่ะยิ่งอดนอนสมองของเราก็จะยิ่งอึมครึมเหมือนท้องฟ้าเวลาที่อึมท้องฟ้าอึมครึมลักษณะแบบนั้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าขาดสมาธิความจำก็ไม่ดีค่ะอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยก็จะรู้สึกว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ง่ายแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าเราลองนอนให้เร็วขึ้นเราจะได้นอนอย่างเต็มอิ่มร่างกายและสมองก็จะได้พักผ่อนความจำจะดีมีสมาธิมองอะไรก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะประการนี้นะคะลองดูใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายใครพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะอารมณ์ร้อนไปหมดคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อดหลับอดนอนก็ได้ลองนอนเร็วขึ้นสักนิดหนึ่งนะคะจะทำให้สมองที่อึมครึมอยู่ลักษณะแบบนั้นอาจจะสว่างสดใสขึ้นมาได้ค่ะต่อมานะคะประการที่8คือการที่เราได้ล้างพิษนะคะเวลาที่เรานอนจะเป็นช่วงที่อวัยวะอย่างเช่นตับไตลำไส้ซึ่งทั้ง3อย่างนี้เขาเป็นอวัยวะที่ช่วยล้างพิษค่ะเขาจะทำงานได้ดีขึ้นเราลองสังเกตดูนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบปวดนอนหรือว่านอนดึกนอกจากหน้าตาจะดูหม่นหมองแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกด้วยค่ะนั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งของพิษมาจากการนอนดึกเพราะฉะนั้นสาวๆที่ชอบปวดรอบเตือนบ่อยๆให้นอนเร็วขึ้นนะคะจะช่วยควบคุมเคมีปวดได้มากขึ้นค่ะประการที่9คือไม่เสี่ยงโรคกำเริบเครื่องยนต์ที่ทำงานเกินเวลาแน่นอนว่าเสียได้เป็นเรื่องปกติก็นับประสาอะไรกับคนเราใช่ไหมคะที่ไม่ยอมพักผ่อนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียเนี่ยล่ะค่ะอาจจะทำให้โรคที่เราพกอยู่ตามอวัยวะต่างๆเขาพากันแผงฤทธิ์ขึ้นมาได้ค่ะ

โดยเฉพาะนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันสูงเบาหวานภูมิแพ้โรคเครียดโรคซึมเศร้าและโรคมะเร็งค่ะหลายโรคเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นโรคบางโรคเราไม่ทราบว่าเขาแอบแฝงอยู่ในตัวเราด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนวันหนึ่งค่ะเขาจะพากันแผงฤทธิ์ออกมาคือเขาจะออกอาการพร้อมๆกันก็เป็นไปได้ทำให้สุขภาพของเรานั้นแย่ฉะนั้นนะคะลองนอนก่อนเวลา4 ทุ่มค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นมีความแข็งแรงและสามารถที่จะต่อสู้กับโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นประการสำคัญเลยสำหรับใครที่กลัวความแก่เพราะว่าจะช่วยป้องกันแก่ได้ค่ะถ้าไม่อยากแก่เร็วก็รีบชวนกันนอนตั้งแต่หัวค่ำนะคะเพราะแค่คุณนอนก็จะช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาวและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ทำให้ร่างกายนั้นแก่ก่อนวัยอันควรค่ะจึงป้องกันความเสื่อมชราได้ด้วยฉะนั้นนี่เป็นข้อดีนะคะทั้ง10ประการที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นข้อดีของการนอนเร็วที่มีมากขนาดนี้เลยนะคะก็ลองปรับพฤติกรรมของตนเองแล้วก็ทำตามคำแนะนำที่นำมาฝากในวันนี้ด้วยเพราะนี่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลจากธรรมชาตินะคะที่แต่ละคนต้องไขว่คว้ากันเองค่ะมอบให้กันไม่ได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆที่จะเป็นการเติมวิตามินจากธรรมชาติแบบนี้คือเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองนะคะเป็นธรรมชาติจากตัวเราในราคาวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการเรากลับมาเจอกันใหม่สาระสุขภาพดีๆยังมีมากมายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำแบบนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตย์ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไก่ตาราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตย์ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU ด้านการค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตย์พร้อมกับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตย์ในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
8: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 22 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนเกือบ 300,000 คนในเนปาลเสี่ยงที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่ใน Scientific Reports วารสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่ประเมินว่าประชาชนกว่า 293,000 คนในเนปาลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงน้อยกว่า50เมตรเหนือระดับการไหลของน้ำตามปกติเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,400 รายและยังคงสูญหายอีกกว่า 5,000 รายนายซีสกอตต์วัตสันนักวิทยาศาสตร์หลักในการศึกษาดังกล่าวระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประชากรและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รับน้ำของเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองมวนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนถึงห้อนจัดนะครับในเรื่องของปริมาณฝนต่างๆก็ลดลงนะครับไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันซึ่งก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้นะครับก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้นะครับก็มีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้10ตุลาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่11ตุลาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่12ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมจากนั้นนะครับวันที่15ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ3ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ10ไปจนถึงร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมขออภัยนะครับแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งภาคประชาชนนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของดอกไม้จันทร์ต่างๆนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพและก็ฝ่ายจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับครั้งที่1ทับ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของการทำงานทั้ง3ฝ่ายนะครับประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงนะครับโดยได้มีการมอบหมายนะครับเพื่อทางฝ่ายพิธีการจัดเตรียมกำหนดการลำดับขั้นตอนพิธีการทุกช่วงพิธีการซักซ้อมเพื่อความพร้อมสมพระเกียรติสำหรับฝ่ายจัดการแสดงมหรสพคือมีการเตรียมความพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งการแสดงโขนศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
สถาบันการศึกษาและก่อการฟ้อนแบบล้านนาจากช่างฟ้อนกว่า 2,000 คนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรนะครับที่นำมหรสพร่วมแสดงความแสดงมาร่วมแสดงนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ในส่วนของฝ่ายการจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการจัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดทาง NBT เชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่การติดตั้งจอ LEDขนาดใหญ่ในบริเวณสถานที่จัดพิธีการเตรียมระบบสื่อสารการประสานช่างภาพสื่อมวลชนจิตอาสาและก่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีนะครับเพื่อสื่อสารและก่อสร้างการทับหูให้กับประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และก็ที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราขออภัยนะครับแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับนำเมื่อทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR โค้ดข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงาน แต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการมุ่นการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในส่วนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการปฏิบัติการคืนพื้นที่ทวงพื้นที่สาธารณะบริเวณทางเท้าแล้วก็ถนนด้านหลังอาคารจอดรถในพื้นที่ตลาดต้นลำไยนะครับซึ่งปฏิบัติการคืนพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะและก่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สาธารณะบริเวณทางเท้าและก็ถนนด้านหลังอาคารจอดรถตลาดต้นลำไยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างที่มีการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะออกและก่อนแนะนำให้กับผู้ประกอบการนะครับย่ายเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารของตลาดต้นลำไยที่ได้รับการจัดสรรไว้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบและก่อคืนพื้นที่ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บและก็เคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่นะครับทั้งนี้นะครับปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและก็ความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการปฏิบัติการคืนพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับวันนี้นะครับในส่วนของข่าวสารแถมอย่างหนึ่งนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของงานโครงการหลวงในปี2569ซึ่งทางองคมนตรีนะครับก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะเตรียมจัดงานโครงการหลวงปี2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางด้านของพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงนะครับได้เป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะเตรียมการจัดงานโครงการหลวงในปี2569ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมการวางแผนกำหนดแนวทางและก็ระดมความคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและก็กิจกรรมต่างๆนะครับโดยมูลนิธิโครงการหลวงนะครับได้มีการกำหนดจัดงานโครงการหลวงปี2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ที่อาคารเฮียนฮู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อที่จะนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานการจัดงานเตือนนี้นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและก็โอกาสครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตุ้ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมื้อทบูฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางสกร.1เชียงใหม่นะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่ครูปกครองนะครับสังเกตอาการโรคมือเท้าปากโดยได้มีการเน้นย้ำโดยเฮือกแยกเด็กนะครับในการลดการแพร่เชื้อในบ้านและก็สถานศึกษาตัวนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงโรคมือเท้าปากโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสโดยโรคนี้นะครับก่อมักปะในเด็กเล็กและก็ส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและก็อันตรายมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งก่อปะการระบาดในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและก็ชื้นติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและก็อุจจาระของผู้ป่วยโดยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ง่ายในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากนะครับว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและก็สถานรับเลี้ยงเด็กจึงขอให้ผู้ปกครองและก็ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มความใส่ใจในการป้องกันโรคโดยเฉพาะการรักษาสุขภาพอนามัยและก็การแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกจากเด็กที่บ่มีอาการถึงแม้ว่าโรคเท้าปากส่วนใหญ่นะครับมีอาการบ่รุนแรงและก็สามารถที่จะหายได้เองแต่เด็กบางรายนะครับก็อาจจะมีอาการรุนแรงผู้ปกครองจึงบ่ควรที่จะมองข้ามอาการผิดปกติหากเด็กมีอาการซึมลงดื่มน้ำหรือว่ารับประทานอาหารบ่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือว่ามีอาการกระตุกก็ควรที่จะรีบพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับที่นำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัว
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมจัดแผนรับมือฝนตกหนักช่วงสุดสัปดาห์นี
9: ้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวมกว่า 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำ และเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายจุดจำหน่ายทั่วประเทศ
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วแต่ประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนองบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณผู้ริมปราศภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสาร
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมอบแนวทางบรรเทาและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบข้อสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แอ่งกระทะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้งภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน

0: deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น
11: เทศกาลเจปีนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญสุขใจแล้วมาทำภารกิจอิ่มเจแบบสุขภาพดีกันดีกว่าครับ
12: แต่เจที่ไรเจอแต่ของโทษของมันแป้งทั้งนั้นเลยอะพี
11: ่หยุดก่อนเจยุคใหม่เราต้องเลือกได้ครับแค่ใช้สูตรลดหวานมันเค็มเพิ่มผักลดของทอดของแปรรูปลดซอสปรุงรสโซเดียมสูงเติมผักสดหลากสีและโปรตีนจากพืชธรรมชาติอิ่มบุญแบบไม่อ้วนละเว้นเนื้อสัตว์แถมได้ล้างสารพิษให้ร่างกายสุขภาพดีสร้างได้ในเทศกาลเจนี้
13: กินเจปีนี้ลดหวานมันเค็มเติมผักให้เต็มจานเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: กินเจปีนี้นอกจากจะได้ละเว้นการตัดชีวิตและอิ่มบุญแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นปีที่สุขภาพดีที่สุดกันดีกว่าค่ะบอกลาเจแบบเดิมๆที่มีแต่แป้งและของทอดแล้วหันมาใช้สูตรโปรตีนถึงใยอาหารสูงไขมันดีเน้นโปรตีนจากเต้าหู้และถั่วเหลืองเพิ่มผักหลากสีและผลไม้สดเพื่อรับวิตามินและลดอาหารรสจัดกับของมันให้ระบบย่อยอาหารได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กินเจวิถีใหม่อิ่มกายสบายใจร่างกายเบาสบายด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เทศกาลกินเจปีนี้มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจและได้สุขภาพดีไปพร้อมกันครับเลือกอาหารเจที่ดีต่อร่างกายด้วยสูตรลดหวานลดมันลดเค็มหลีกเลี่ยงของทอดแปรรูปแล้วหันมาเติมผักหลากหลายสีเพิ่มโปรตีนจากเต้าหู้และถั่วธรรมชาติปรับเปลี่ยนสักนิดเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์ค่ะ 15:00 นถึง 16:00 นอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับสวทเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับน้องนานอังสุมารีบุญสูงนะคะและอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องแล้วนะคะ9ตุลาคมเนาะก็หลายคนเตรียมตัวแล้วแหละที่จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนะคะของทุกๆปีเนาะวันนี้ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะใส่ใจในสุขภาพของคุณผู้ฟังเองวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องกินเจยุคใหม่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะและกูรูของเราค่ะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะพี่หรือคุณลุงนะคะอันเนี้ยเขามีฉายาเนาะนะคะพี่หนุ่มอํานาจเมืองแก้วนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการค่ะอนุญาตทักทายพี่หนุ่มกันก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องนานนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทางออนไลน์แล้วก็ทางรายการวิทยุนะครับผม
1: ก็นะฮะกลับมาอีกแล้วนะคะลุงหนุ่มเนาะจริงๆแล้วน้องๆในสำนักงานจะเรียกลุงหนุ่มข้างนอกจะเรียกพี่หนุ่มนะคะแล้วแต่ความสะดวกเนาะเนื่องจากว่าพี่หนุ่มนะคะดูแลในเรื่องของลดหวานมันเค็มแหละในเรื่องของโรค NCD นะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในหลายๆรายการหลายๆครั้งนะคะแล้วก็หลากหลายรายการด้วยในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องของการกินเจยุคใหม่ค่ะสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องเนาะถ้าเกิดว่าใครที่กินเจหรือว่าใครที่กำลังเตรียมตัววันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันเริ่มเตรียมร่างกายนะคะซึ่งเทศกาลกินเจค่ะพี่หนุ่มขาเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าบางทีแล้วหลายคนไม่เคยกินมาก่อนแล้วปีนี้อยากจะมากินเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะต้องเริ่มการกินเจนะครับเราก็ควรจะต้องวางแผนเรื่องอาหารนะครับไม่ได้คิดว่าการกินเจเนี่ยจะเป็นการงดเนื้อสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราต้องดูว่าเราจะรับประทานอะไรเข้าไปทดแทนนะครับแล้วก็ให้ครบถ้วนแล้วก็ให้สมดุลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโปรตีนนะครับเนาะซึ่ง อย่างที่บอกไปครับช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเราก็จะงดเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ก็คือเป็นโปรตีนจากพืชนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งพวกผักผลไม้ธัญพืชต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะมาทดแทนในส่วนของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ขาดหายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆนะครับที่เข้ามาในเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นกันก็คือจะมีของทอดเข้ามามากขึ้นนะครับเนาะอาหารแปรรูปต่างๆที่มาในรูปแบบของการเป็นอาหารชดเชยโปรตีนจากสัตว์นะครับเนาะก็จะเป็นอาหารโปรตีนชดเชยโดยผลิตจากพืชครับผม
1: และทีเนี้ยสำหรับผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตอย่างเงี้ยค่ะจะทานได้ไหมอาหารเจ
2: ครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคไตนะครับอันนี้ก็คือในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือสามารถรับประทานได้นะครับแต่ว่าต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเนาะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตนะครับมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับเนาะในเรื่องของโปรตีนในเรื่องของโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยครับถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนะครับก็จะมีผลต่อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ สำหรับใครที่เป็นโรคไตนะครับแนะนำว่าให้ปรึกษาทางด้านแพทย์ผู้รักษานะครับเนาะว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยสามารถรับประทานอะไรได้บ้างหรือว่าควรงดหรือลดอะไรได้บ้างครับผม
1: อันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะทีเนี้ยมันก็จะสืบเนื่องค่ะว่าทำไมเขามองว่าการกินเจเนี่ยถึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตทั้งที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปว่ามันก็จะเป็นในส่วนของโปรตีนจากพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะทำไมหลายๆคนหรือว่าหลายๆข้อสงสัยเนาะที่เกี่ยวกับว่าทำไมการกินเจถึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตคะพี่หนุ่มคะ
2: ครับเนื่องจากว่าการกินเจนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับมันก็ไม่ได้ทำผลกระทบนะครับเนาะต่อผู้ป่วยโรคไตโดยตรงนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาหารเจเนี่ยส่วนมากนะครับเนาะมันเวลาเขาประกอบอาหารหรือปรุงอาหารขายตามร้านนะครับเขาก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาอย่างเช่นเต้าหู้โปรตีนเกษตรลูกชิ้นเจเงี้ยหมูกรอบเจเนี่ยเพื่อที่ให้เข้ากับเทศกาลซึ่งอาหารพวกนี้เป็นอาหารแปรรูปนะครับเนาะซึ่งจะมีในส่วนของโซเดียมนะครับเนาะหรือว่าเกลือนะครับเพื่อเป็นส่วนผสมเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของอาหารนั้นนะครับเนาะรวมถึงเครื่องปรุงต่างๆนะครับซอสซีอิ๊วต่างๆนะครับช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยเขาก็จะมีซอสหอยนางรมนะครับเนาะน้ำปลาเจอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเพิ่มเข้ามา
1: ก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่อนข้างที่จะคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานอยู่ทุกๆวันหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันก็จะเป็นในรูปแบบของเจแต่ทีเนี้ยโซเดียมมันก็จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับยิ่งพวกของทอดหรือว่าการใช้น้ำมันซ้ำเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็คือทำให้เป็นผลกระทบนะครับเนาะต่อสุขภาพเวลาเรารับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานๆครับผมและเยอะๆครับ
1: เนาะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะไขข้อข้องใจกันเรื่องว่าเอ๊ะทำไมการกินเจถึงกลัวเป็นโรคไตนะคะอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปว่าบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันก็มีความแฝงอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะคะที่มีโซเดียมสูงนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาทำมาเสมือนจริงเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อสัตว์แต่ว่าทำมาจากแป้งหรือทำมาจากพืชนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนผสมและเครื่องปรุงเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โซเดียมสูงก็ได้แต่พอเรากินนานๆไปอะค่ะมันเกิดความสะสมในร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีเนี้ยคนเป็นโรคเบาหวานค่ะพี่หนุ่มขาโรคความดันโลหิตสูงไขมันสูงหรือโรคไตกินเจได้ไหมคำถามนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเทศกาลกินเจเนี่ยปีนึงมีหนึ่งครั้งแต่ว่ากินติดต่อกันเป็นระยะเวลา10วันรวมถึงวันล้างท้องด้วยอะค่ะก็10วันค่อนข้างที่จะนานแหละและทีนี้เขาก็กังวลแหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้จะกินได้ไหมจะทานได้ไหม
2: โอเคครับได้ครับน้องนานสำหรับช่วงเทศกาลกินเจนะครับเนาะในส่วนของคนที่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือโรคไตเนี่ยสามารถรับประทานอาหารเจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละโรคนะครับเนาะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างโรคเบาหวานเนี่ยครับข้อควรระวังก็คือควรจะต้องระวังในเรื่องของข้าวแป้งเส้นนะครับน้ำหวานต่างๆนะครับนะของเจต่างๆที่มีน้ำตาลสูงนะครับในส่วนของโรคความดันโลหิตสูงนะครับอย่างที่เรารู้กันคือถ้าเราบริโภคของที่มีรสเค็มมากๆอาหารแปรรูปมากๆก็จะส่งผลให้ภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะครับในส่วนของสำหรับคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะอย่างที่บอกไปก็คือช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะมีของทอดนะครับซึ่งหลากหลายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของหวานนะครับที่เป็นกะทินะครับเพื่อเป็นตัวชดเชยพลังงานที่เราขาดหายไปจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับแต่ที่สำคัญก็คือในส่วนของโรคไตเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนาะเพราะว่าในส่วนของโรคไตเนี่ยมันจะมีการจำกัดบางท่านเนี่ยจะต้องจำกัดโปรตีนในแต่ละวันนะครับรวมถึงโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยครับให้เหมาะสมนะครับเนาะตามระยะโลกของโรคไตนั้นๆนะครับ
1: ก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้แหละแต่ว่าปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นโรคความดันเบาหวานอยู่โลหิตสูงอยู่นะคะรวมถึงโรคไตด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะกินจริงๆอันเนี้ยพี่หนุ่มแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะคะว่าจะกินได้ไหมถ้าเกิดกินอยู่ในปริมาณไหนแล้วเราจะต้องเลี่ยงอะไรบ้างนะคะทีนี้คำถามจากหน้าเพจสวทชเชียงใหม่ PAD ของเรานะคะเขาสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเรากินเจหรือว่ารับประทานเจเนี่ยเรามีสิทธิ์ขาดสารอาหารไหมคะพี่หนุ่มคะมันเป็นระยะเวลาช่วง10วันอย่างเงี้ย
2: อย่างที่บอกไปนะครับอันเนี้ยมันต้องดูก่อนว่าเรารับประทานไอตัวโปรตีนทดแทนเนี่ยเพียงพอไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปด้วยเวลาปัจจุบันถ้าเรารับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เต็มที่แต่ทีเนี้ยพอเรางดเนื้อสัตว์ปุ๊บมันก็จะเป็น
1: พืชอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: มันจะเป็นโปรตีนจากพืชเข้ามาทดแทนนะครับอันเนี้ยเราต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งนึงว่าเราสามารถรับประทานได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยครับ
1: เนาะภายใน1วันก็มี3มื้อเราก็ต้องมาเช็คอีกทีว่าปริมาณที่เรารับเข้าไปโปรตีนจากพืชธรรมชาติหรือโปรตีนจากพืชที่เรารับประทานอาหารเจนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าจะมากจะน้อยแล้วเพียงพอต่อร่างกายเราหรือไม่นะคะทีเนี้ยมาพูดถึงการกินโปรตีนกันบ้างถ้าเกิดว่าเราจะทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ขาดหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะในช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยเราจะต้องทานโปรตีนแบบไหนแล้วต้องพึ่งแป้งหรือว่าแป้งเขาเรียกแป้งเรียนแบบเนาะที่เป็นพวกอาหารแปรรูปที่คล้ายๆเนื้อสัตว์ลูกชิ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะต้องหาโปรตีนจากไหนถ้าเกิดว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วเราอยากจะเลี่ยงในส่วนของอาหารแปรรูปที่ทำคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์หรือว่าเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับอย่างในส่วนของโปรตีนนะครับเนาะเราก็น่าจะเน้นโปรตีนที่เป็นพืชที่เป็นอาหารจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นอาหารแปรรูปนะครับเนา
1: ะ
2: ง่ายๆที่เราเคยทราบกันก็คือโปรตีนที่มาจากประเภทถั่วเหลืองนะครับน้ำเต้าหู้อะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นถั่วนะครับถั่วแดงถั่วดำ
1: ได้หมดเลย
2: เนี้ยได้หมดแล้วนะครับได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของเห็ดนะครับธัญพืชต่างๆเมล็ดพืชต่างๆนะครับซึ่งให้ปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรเฉพาะพึ่งเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรับประทาน
1: ให้หลากหลาย
2: นะครับนะเพื่อที่เราจะได้โปรตีนที่ครบถ้วนนะครับเน
1: า
2: ะคร
1: ับก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปนะคะจริงๆแล้วโปรตีนเรียนแบบก็หลายคนก็ทราบดีว่าทำมาจากแป้งมั่งโปรตีนผสมด้วยก็มีนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบหรือว่าเราอยากเลี่ยงอาหารแปรรูปพวกนี้นะคะก็ให้เราเน้นโปรตีนพืชละกันนะคะมาจากไหนอย่างพี่หนุ่มบอกเลยว่าตระกูลถั่วค่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำได้หมดถั่วลูกไก่ได้หมดนะคะประเภทถั่วได้หมดเลยนะคะซึ่งมันก็หาซื้อง่ายแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้น้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยเราก็หาได้อยู่นะคะรวมถึงสารอาหารจากธัญพืชพวกเห็ดพวกเมล็ดพืชก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ถามต่ออีกมันเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะคุณฟังค่ะในเรื่องของอาหารแปรรูปเรียนแบบเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นเจนะคะหรือเป็นเนื้อสไลด์หมูสไลด์นะคะหรือว่าเนื้ออะไรพวกนี้นะคะที่เขาทำเพื่อที่จะให้เราทานง่ายขึ้นแต่ทีเนี้ยมันจะมีผลเสียให้เรายังไงบ้างสำหรับถ้าเกิดเราทานไปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างที่เกริ่นไปนะครับอาหารเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะครับเน
1: า
2: ะมันก็คือเป็นอาหารซึ่งผ่านการแปรรูปมาเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาของอาหารแปรรูปเนี่ยคือเขาจะใส่พวกโซเดียมพวกเกลือเข้าไปเนี่ยทำให้อายุการเก็บรักษามันนานขึ้นนะครับรวมถึงอาหารที่เขาใส่ไขเพิ่มไขมันพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยเพื่อให้เป็นพลังงานชดเชยในช่วงเทศกาลนี้ครับอันนี้ก็เราก็ต้องควรระมัดระวังในการรับประทานเป็นหลักนะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปเจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ ไม่เท่ากับสุขภาพดีเสมอไปนะครับเนาะสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องดูในเรื่องของฉลากบริโภคนะครับเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อครับเนาะว่าเวลาเราจะไปรับประทานเนี่ยอาจจะต้องพึงระวังสักนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยในฉลากเขาจะมีบอกว่าให้พลังงานเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่นะครับเนาะมีไขมันเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่เงี้ยครับซึ่งฉลากพวกนี้เราดูแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนการรับประทานในแต่ละวันในแต่ละมื้อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับประทานผักผลไม้นะครับเนาะเติมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อช่วยในการย่อยสลายนะครับเนาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแปรรูปหรือว่าแป้งแปรรูปครับผม
1: จริงๆทานได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่างพี่หนุ่มบอกไปว่าทานได้เนาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเจหมูหรือว่าของเลียนแบบที่ทำให้เสมือนจริงและอรรถรสในการรับประทานอาหารจีให้ง่ายขึ้นนะคะก็มันก็จะมีในความเสี่ยงในส่วนของโซเดียมที่เยอะขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะปรุงรสมาแล้วนะคะรวมถึงการทานไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นระบบในเรื่องของการย่อยอันนี้อาจจะย่อยยากนิดหนึ่งนะคะก็พี่หนุ่มก็แนะนำค่ะว่าควรจะมีผักผลไม้เข้ามาด้วยเนาะเพื่อที่จะเป็นอาหารทั้งเลือกในสุขภาพที่ดีของเราในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะซึ่งถามว่าทำไมเราคุยถึงเรื่องนี้เนาะก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปตอนต้นรายการนะคะว่าเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่ถือศีลกินเจจริงๆนะคะหลายท่านก็ตั้งใจแต่หลายท่านก็กลัวในเรื่องของสุขภาพด้วยว่าเอ๊ะกินไปนานๆจะขาดสารอาหารไหมกินไปนานๆจะมีความเสี่ยงในเรื่องของรสหวานมันเค็มอย่างเงี้ยค่ะก็คือในส่วนของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะผู้ป่วยที่กลุ่มเสี่ยงโรคไตอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานอันนี้เขาก็อาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้ารับประทานจริงๆรับประทานได้ค่ะก็ให้อยู่ในขอบเขตของแพทย์หรือว่าให้คุมปริมาณอาหารด้วยนะคะว่าร่างกายของเรารับได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโซเดียมในอาหารเหล่านี้แหละค่ะว่าปริมาณที่เหมาะกับร่างกายของเราจะต้องกินยังไงแล้วเราจะต้องสังเกตยังไงพอเมื่อสักครู่พี่หนุ่มเปรยมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์จะมีฉลากอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หนุ่มจะกลับมาสอนให้เรานะคะแล้วก็แนะนำให้เราดูว่าเอ๊ะฉลากเหล่านี้เราควรจะดูยังไงแล้วปริมาณที่ร่างกายเรารับได้เท่าไหร่ต่อคนหรือว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราควรจะกินปริมาณไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: เทศกาลกินเจปีนี้มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจและได้สุขภาพดีไปพร้อมกันครับเลือกอาหารเจที่ดีต่อร่างกายด้วยสูตรลดหวานลดมันลดเค็มหลีกเลี่ยงของทอดแปรรูปแล้วหันมาเติมผักหลากหลายสีเพิ่มโปรตีนจากเต้าหู้และถั่วธรรมชาติปรับเปลี่ยนสักนิดเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: กินเจปีนี้นอกจากจะได้ละเว้นการตัดชีวิตและอิ่มบุญแล้วมาเปลี่ยนให้เป็นปีที่สุขภาพดีที่สุดกันดีกว่าค่ะบอกลาเจแบบเดิมๆที่มีแต่แป้งและของทอดแล้วหันมาใช้สูตรโปรตีนถึงใยอาหารสูงไขมันดีเน้นโปรตีนจากเต้าหู้และถั่วเหลืองเพิ่มผักหลากสีและผลไม้สดเพื่อรับวิตามินและลดอาหารรสจัดกับของมันให้ระบบย่อยอาหารได้พักผ่อนอย่างเต็มที่กินเจวิถีใหม่อิ่มกายสบายใจร่างกายเบาสบายด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: เทศกาลเจปีนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญสุขใจแล้วมาทำภารกิจอิ่มเจแบบสุขภาพดีกันดีกว่าครับ
1: แต่เจทีไรเจอแต่ของโทษของมันแป้งทั้งนั้นเลยอะพี
0: ่หยุดก่อนเจยุคใหม่เราต้องเลือกได้ครับแค่ใช้สูตรรสหวานมันเค็มเพิ่มผักลดของทอดของแปรรูปลดซอสปรุงรสโซเดียมสูงเติมผักสดหลากสีและโปรตีนจากพืชธรรมชาติอิ่มบุญแบบไม่อ้วนละเว้นเนื้อสัตว์แถมได้ล้างสารพิษให้ร่างกายสุขภาพดีสร้างได้ในเทศกาลเจนี้

0: การป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ในเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังเองนะคะวันนี้พี่หนุ่มก็มาพูดคุยกับเรานะคะรวมถึงการแนะนำด้วยนะคะซึ่งตอนแรกของรายการช่วงต้นของรายการเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าเราจะเตรียมตัวยังไงสำหรับผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยความดันผู้ป่วยเบาหวานนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตหรือผู้ป่วยโรคไตนะคะเราก็ทราบกันแล้วทีเนี้ยเราก็จะได้รับประทานอาหารเจในช่วงของเทศกาลกินเจอย่างได้สบายใจและปลอดภัยกับสุขภาพเราด้วยนะคะทีเนี้ยเราจะมาดูกันในส่วนของการเลือกซื้ออาหารค่ะพี่หนุ่มขาว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเจตามร้านทั่วไปยังไงเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยหลายท่านก็กังวลว่าเอ๊ะไม่ได้ทำเองมันจะมีโซเดียมสูงไหมน้ำมันเยอะไหมแล้วมีวิธีการเลือกโซเดียมต่ำยังไงน้ำมันน้อยยังไงเมื่อถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้ออาหารข้างนอกค่ะ
1: ครับในส่วนของช่วงเทศกาลกินเจนะครับเนาะก็จะมีทางร้านนะครับที่เขาทำอาหารขายอยู่นะครับนะซึ่งก็จะมีความหลากหลายนะครับว่าทางเมนูทางร้านจะเป็นประเภทไหนบ้างนะครับหลักๆเนี่ยให้เราเลือกอาหารที่ปรุงรสน้อยๆนะครับหรือว่าเลือกกรรมวิธีในการทำอาหารชิ้นนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจากการต้มหรือว่าการนึ่งนะครับก็คือหรือว่าการลวกเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ปลอดภัยนะครับเนาะสำหรับช่วงเทศกาลกินเจนะครับเพราะว่าเขาก็จะใช้น้ำมันน้อยนะครับแล้วก็มีการปรุงรสน้อยเนี่ยครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นประเภททอดหรือว่าอาหารที่เป็นของหวานนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยก็จะใช้ตัวของหวานตัวน้ำตาลเนี่ยมาทดแทนพลังงานนะครับที่หายไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับสมมุติถ้าเราไปร้านอาหารที่เขาปรุงเป็นจานเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะต้องสั่งนะครับเนาะเพียงเลยเราสั่งเขาบอกเขาว่าขอผัดน้ำมันน้อยๆขอใส่ซอสซีอิ๊วเจน้อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เพื่อช่วยป้องกันการรับโซเดียมหรือว่ารับน้ำตาลเนี่ยเข้าสู่ร่างกายให้น้อยที่สุดนะครับ
0: นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไปนั่งกินที่ร้านนะคะก็สามารถบอกเขาได้เนาะว่าขอน้ำมันน้อยๆหรือว่าขอรสชาติจืดลงนะคะเพราะมื้อที่แล้วอาจจะเป็นรสจัดเนาะแล้วทีเนี้ยพอเรากินไปนานๆมันก็จะสะสมในร่างกายเราด้วยนะคะทีนี้คนกินเจส่วนใหญ่ค่ะพี่หนุ่มขาทำไมเขาจะมองว่าการกินเจส่วนใหญ่ทำไมถึงอ้วนขึ้นทั้งที่หลายท่านก็คิดว่าการรับประทานเจหรือว่าการกินเจเนี่ยจะต้องผอมลงทำไมถึงเสี่ยงอ้วนขึ้นอันเนี้ยบางทีแล้วเรามองว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์อ่ะน่าจะผอมลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับในส่วนของอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่น้องนานว่าเอ๊ะทำไมคนกินเจส่วนใหญ่ถึงจะอ้วนนะครับเนื่องจากว่าเพราะว่าการงดเนื้อสัตว์นะครับไม่ได้เท่ากับการงดพลังงานนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นพอเรางดเนื้อสัตว์ไปปุ๊บเราก็ต้องหาพลังงานทดแทนนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะมีอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับอย่างเช่นอย่ายกตัวอย่างเช่นของทอดต่างๆนะครับนะลูกชิ้น
0: แต่มันอร่อยนะ
1: ลูกชิ้นเจทอดเต้าหู้ทอดเนี่ยครับกล้วยทอดเนี่ยครับ
0: ประเภทของทอดทั้งหมดเลย
1: หรือว่าอาหารที่ทำมาจากแป้งไม่ว่าจะเป็นในรูปของแป้งข้าวหรือว่าแป้งแปรรูปต่างๆนะครับเนาะรวมถึงในส่วนของ
0: ของหวาน
1: ที่เป็นน้ำกะทิเนี่ยเพราะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีสินค้าออกมาเยอะนะครับเนาะซึ่งให้เราเลือกรับประทานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนเนี่ยพอช่วงเจเนี่ยงดเนื้อสัตว์ไปละแต่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเพิ่มโปรตีนนะครับบางคนก็อาจจะเลือกเพิ่มในส่วนของแป้งเข้ามา
0: ทดแทนในพลังงานที่
1: บางคนอาจจะทดแทนด้วยของหวานเพื่อที่จะชดเชยพลังงานที่เสียไปในช่วงระหว่างที่ไม่รับประทานจีนะครับเนาะครับ
0: ก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปนะคะว่าในช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยเรางดเนื้อสัตว์อยู่แล้วแล้วก็งดประเภทของต้องห้ามเนาะอย่างเช่นกุ้ยช่ายหอมกระเทียมนะคะรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยแต่ว่าบางทีเราคิดว่าร่างกายเราขาดสารอาหารเราก็จะมีการทดแทนส่วนอื่นเข้ามาก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะว่าอาหารจำเป็นพวกทอดอันนี้แน่นอนเรารู้อยู่แล้วแหละว่ากินไปเยอะๆสะสมเยอะๆความอ้วนก็เกิดขึ้นได้นะคะและที่สำคัญคือของหวานค่ะบางทีแล้ว เราคิดว่าร่างกายเราขาดน้ำตาลเนาะมีทั้งกะทิมีทั้งน้ำตาลนะคะอันนี้ก็อาจจะสะสมได้อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปเลยนะคะมาดูกันที่เมนูกันบ้าง

0: จริงๆแล้วเมนูยอดฮิตเลยในช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นประเภททอดๆนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ด้วยความที่มันอร่อยด้วยอ่ะเนาะแล้วมันหอมมันสดมันกรอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นเผือกทอดเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเนี่ยมันจะมีความอันตรายแฝงในเรื่องของความเขาเรียกว่าความมันไหมคะพี่หนุ่มขาก็หลายคนก็ว่าเอ๊ะถ้ากินเยอะๆมันจะเป็นอะไรไหมหรือว่ามันจะแฝงอะไรไหมในส่วนของอาหารประเภททอดค่ะ
1: ครับในส่วนของอาหารประเภททอดนะครับข้อพึงระวังนะครับเนาะก็คือการใช้น้ำมันทอดซ้ำนะครับเวลาเราใช้น้ำมันทอดซ้ำนานๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีภาวะในเรื่องของเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อรับประทานเนี่ยอาจจะต้องสังเกตดูว่าร้านที่เขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารประเภททอดในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยน้ำมันที่เขาใช้ทอดเนี่ยยังสดใหม่อยู่ไหมหรือว่ามีสีเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอันเนี้ยถ้าสีมันเริ่มดำๆแล้วเราก็อาจจะต้องรับประทานให้น้อยลงหน่อยนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงนะครับเนาะของทอดไปเลยก็ได้เนี่ยสำหรับถ้าเขาใช้น้ำมันใหม่โอเคก็คือดีต่อสุขภาพเรานะครับแต่จริงๆแล้วอยากในช่วงเทศกาลเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงของทอดได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับนะเปลี่ยนเป็นนึ่งต้มเนี่ยครับลวกอบอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกอีกออปชันนึงแต่ถ้าว่าอยากรับประทานจริงๆของทอดเนี่ยก็กินได้แต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมที่ไม่กระทบต่อร่างกายนะครับเน
0: า
1: ะครับ
0: ก็จริงๆแล้วถามว่าทำไมเราถึงเน้นเรื่องของทอดนะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตประจำวันของเราเจอทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าในช่วงของเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเจอเยอะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าของทอดเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูดมากนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินจริงๆอาหารประเภทนี้แต่ว่าลองเปลี่ยนกรรมวิธีนะคะหรือว่าร้านค้าเองสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มการนึ่งการทอดหรือการทอดไม่ใช่สิเราจะลดการทอดการอบนะคะหรือว่าการใช้น้ำมันน้อยๆเนี่ยแต่ว่ารสชาติยังคงเดิมนะคะไม่ได้เสียรสชาติอะไรเลยเนาะแต่ว่าเปลี่ยนกรรมวิธีนะคะถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันสะสมในปริมาณที่มากๆก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปเลยว่าอาจจะก่อเป็นโรคมะเร็งได้เนาะอันเนี้ยอนาคตตามมาหรือว่าผลต่อสุขภาพเนี่ยมันเจอแน่นอนนะคะทีนี้อยากจะให้พี่หนุ่มแนะนำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแบบว่าเอ๊เราจะทำยังไงให้ลดเค็มในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วก็จะมีวิธีสังเกตยังไงในการหลีกเลี่ยงโซเดียมแฝงเพราะบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดหิวๆไปเนี่ยเราน้ำมือตะมัวเราไม่ดูอะไรละเราหิวอะเราอยากจะกินอะเพราะมันอร่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้บุญด้วยอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองยังไงบ้างว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยฉันจะต้องลดเค็มลงนะแล้วฉันจะต้องสังเกตนะว่าปริมาณอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยจะต้องดูยังไงคะพี่หนุ่มคะ
1: ครับในส่วนของสำหรับท่านไหนที่เขาเรียกอะไรปรุงรสเองนะครับเนาะควรจะต้องจากเดิมเนี่ยเราเติมซอสซีอิ๊วเนี่ย1ช้อนโต๊ะเราอาจจะต้องลดลงครึ่งนึงนะครับเพราะว่าเวลารับประทานมากไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาระโรคหรือว่าต่อความดันโลหิตของเราได้นะครับหรือว่าการปรุงใส่น้ำตาลหรือว่าการรับประทานน้ำตาลเนี่ยครับอาจจะต้องลดลงครึ่งนึงเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเราอย่างที่บอกไปครับการกินเจพอเวลาเราหิวมากๆเนี่ยเราก็พยายามจะเติมเข้าไปให้กับร่างกายนะครับเพื่อทดแทนความหิวนั้นๆนะครับซึ่งสำหรับอาหารแปรรูปที่มีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อนะครับเขาก็จะมีฉลากนะครับเนาะฉลากบริโภคนะครับซึ่งเวลาเราไปดูตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมีฉลากข้างหน้าเขาก็จะบอกว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีโซเดียมเท่าไหร่เนี่ยครับอันเนี้ยซึ่งตามที่เขาระบุไว้นะครับเนาะในหนึ่งวันเนี้ยในคนปกติเนี่ยไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกินวันละ24กรัมโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาตรฐานที่เขากำหนดไว้ซึ่งเราอาจจะต้องใช้ตัวเนี้ยมาเทียบดูว่าวันเนี้ยเรารับประทานน
0: ้
1: ำตาลหรือว่าโซเดียมเนี้ยเกินหรือยังเนี่ยครับเนาะซึ่งสำหรับการรับประทานเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องชิมก่อนปรุงนะครับเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเจครับเขาก็ยังติดการปรุงรสนะครับเนาะบางครั้งเราอาจ ทางร้านเนี่ยเขาอาจจะปรุงแบบว่าเข้มข้นมาเรียบร้อยละเพื่อให้เราลดปรุงเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนปรุงนะครับเนาะว่าโอเคอาหารชนิดเนี้ยเค็มหรือว่ายังไม่เค็มนะครับเนาะบางครั้งก็อาจจะลดการเติมเพิ่มหรือว่าการซดน้ำซุปให้หมดถ้วยเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยลดการรับโซเดียมหรือลดรับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้ครับ
0: ค่ะคำถามจากทางว่าน่ารักมากเลยค่ะพี่หนุ่มขาบอกว่าอยากจะให้พี่หนุ่มเนี่ยแนะนำเมนูเจที่กินอย่างไรให้สุขภาพดี
1: เมนูเจที่กินอย่างไรให้สุขภาพดีใช่ไหมครับผมก็มองไปถึงเมนูของทางสุกี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือจะได้ประโยชน์นะครับเนาะทั้งผักนะครับผักแล้วก็
0: โปรตีนจาก
1: เต้าหู
0: ้ทดแทน
1: นะครับทดแทนเห็ดแล้วก็เติมไข่เข้าไป
0: ไข่กินไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ก็จะเป็นสุกี้เจนะคะแต่ว่าก็จะมีอาหารที่แปรรูปที่คล้ายไข่มีอยู่นะคะก็เราก็อาจจะเปลี่ยนจากไข่เป็นเต้าหู้ที่มันเป็นสีขาวที่มันนิ่มๆอ่ะถั่วเหลืองนะคะอันเนี้ยก็ยีมันก็เหมือนไข่นะคุณฟังแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะเมนูที่พี่หนุ่มแนะนำก็คือสุกี้อันนี้แน่นอนว่าได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งบุญด้วยนะคะก็ลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันในส่วนของน้ำจิ้มเจที่เราจะต้องสังเกตว่าเอ๊ะโซเดียมสูงไหมหรือว่าปริมาณที่เราจะกินได้เท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดเติมน้ำจิ้มไปมากอันเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยละกันถ้าเกิดว่ารับโซเดียมไปเยอะๆนะคะแต่ว่าเมนูหนึ่งนั่นแหละก็คือสุกี้นะคะในช่วงของเทศกาลกินเจนี้อาจจะเป็นเมนูประจำของหลายๆคนก็ได้นะคะพูดถึงสุกี้ก็อยู่จำพวกของผักเหมือนกันนะคะการเติมผักในมื้ออาหารเจค่ะพี่หนุ่มขาเราควรรับประทานประเภทไหนยังไงบ้างอ่ะประเภทแรกเนี่ยสุกี้ไปละเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับผักที่หลากหลายแน่นอนนะคะทีเนี้ยเราจะดูยังไงเราจะเลือกรับประทานยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: ครับในส่วนของผักนะครับเนาะอย่างที่บอกไปว่าในการรับประทานอาหารช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยควรจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับอย่างผักอย่างผักเนี่ยเราก็ไม่ควรจะรับประทานผักชนิดนั้นๆอย่างเดียวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผักชนิดอื่นนะครับเพื่อมาเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นในเรื่องของผักที่มีสีมากขึ้นนะครับเนาะสีเขียวแล้วอาจจะต้องมีสีเหลืองสีแดงนะครับอันนี้
0: ฟักทองแครอทเป็นพริกหวานได้หมดเลย
1: สีม่วงอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้รับกากใยที่หลากหลายแล้วก็วิตามินที่หลากหลายนะครับรวมถึงการล้างผักนะครับเนาะเวลารับประทานก็คือควรจะต้องล้างให้ถูกกรรมวิธีนะครับรวมถึงการปรุงรสนะครับเราก็ควรจะต้องลดของการรสของ
0: เครื่องปรุง
1: เครื่องปรุงลงไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือว่าน้ำตาลครับผม
0: ค่ะและทีนี้ผักไปแล้วเครื่องดื่มบ้างคะพี่หนุ่มคะเทศกาลกินเจแบบนี้ช่วงเทศจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยนอกจากแอลกอฮอล์แล้วอย่างอื่นก็รับประทานได้นะคะน้ำหวานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะของหวานเราพูดไปแล้วแหละว่ามีทั้งหวานมีทั้งมันมีทั้งเค็มนะแต่ว่าเครื่องดื่มเราจะต้องระมัดระวังยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของเครื่องดื่มนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับชากาแฟชานมไข่มุกทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นอาหารทดแทนพลังงานนะครับนะซึ่งมาในรูปของน้ำตาลนะครับเวลาที่เราประทานเหมาะมากเกินไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับปริมาณน้ำตาลมากนะครับอันนี้ก็คือควรจะต้องจำกัดนิดนึงนะครับว่าไม่ควรจะรับประทานไม่เกินเท่าไหร่นะครับนะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับเน
0: า
1: ะน้ำอัดลมน้ำชากาแฟอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบทางเลือกเพื่อสุขภาพก็คือหวานน้อยนะครับเนาะหรือบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีหวานน้อยสั่งได้หร
0: ือ
1: บางทีเขาก็ใช้นมอย่างอื่นในการทดแทนนมปกตินะครับเน
0: า
1: ะ
0: นมธัญพืช
1: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับเนาะเราก็ควรจะรับประทานน้ำเปล่าเป็นหลักนะครับเนาะครับ
0: เนาะในช่วง10วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากกินจริงๆก็กินได้ค่ะแต่ว่าปริมาณที่จำกัดแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเราใช้น้ำเต้าหู้ในการทดแทนนมแต่ว่าน้ำตาลเรายังมีปริมาณเท่าเดิมอันนี้ก็ต้องลดลงบ้างเนาะอาจจะเป็นหวานน้อยก็ได้นะคะถ้าเกิดต้องการกินเจให้ห่างไกลโรคค่ะพี่หนุ่มขาเรามีหลักท่องจำยังไงบ้างคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ครับในส่วนของหลัก กินเจนะครับอันนี้ผมก็พยายามคัดเลือกมาใช้5เจ5เลือกนะครับเน
0: า
1: ะในส่วนของ1ก็คือเลือกผักนะครับก็คือเลือกผักให้หลากหลายแล้วก็เพิ่มผักในทุกมื้อนะครับ2ก็คือเลือกโปรตีนนะครับก็เช่นถั่วเต้าหู้และโปรตีนจากพืชซึ่งผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุดนะครับ3ก็คือเลือกแป้งดีนะครับก
0: ็
1: คืออย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวที่ไม่ขัดสีหรือว่าธัญพืชในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ4ก็คือเลือกรสหวานมันเค็มนะครับโดยเฉพาะของทอดซอสซีอิ๊วหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆนะครับ5สุดท้ายก็คือเลือกน้ำเปล่านะครับเนาะทดแทนเครื่องดื่มหวานต่างๆนะครับซึ่งหลักๆเราถ้าจะให้จำง่ายๆสั้นๆก็คือว่าผักครึ่งโปรตีนพอแป้งพอดีรสหวานมันเค็มเลือกน้ำเปล่านะครับ
0: อัน
1: นี้ก็คือเป็นสิ่ง
0: คาถาท่องจำเลยนะ
1: คาถาท่องจำ
0: นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันในของช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ค่ะท้ายสุดท้ายค่ะหลังจากหมดเทศกาลเจแล้วเราจะควรกลับมากินอาหารปกติได้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพี่หนุ่มอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะ
1: ครับในส่วนของสมมติหลังกินเจนะครับเนาะเราก็ยังไม่ควรจะมากินเนื้อสัตว์แบบว่า
0: ทันทีทันใด
1: ผมกระนำเหมือนแบบว่า
0: ออกเจปุ๊บกินหมูกระทะปั๊บอย่างนี้ก็ไม่ได
1: ้แบบว่าเหมือนขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยๆให้ร่างกายปรับสภาพนะครับเนาะหลังจากที่เราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์มาในช่วงระยะเวลานึงนะครับอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าในส่วนของสิ่งที่เราจะได้จากการกินเจเนี่ยคือเราลดในส่วนของทอดในเรื่องของของรสหวานมันเค็มมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงปกติที่เรารับประทานเนื้อสัตว์นะครับเนาะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะต้องลดปริมาณของพวกหวานมันเค็มเนี้ยให้น้อยลงเหมือนที่เรารับประทานช่วงกินเจมา
0: ก็คือคงความเขาเรียกว่าคงความรสชาติไว้ลดหวานมันเค็มไปนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ว่าการกินเนื้อทันทีทันใดนั้นก็ยังไม่สนับสนุนก็ค่อยๆปรับไปเพื่อให้สมดุลกับร่างกายนะคะสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายของในวันนี้เราดื่มนมถั่วเหลืองใส่ย่าหวานได้ไหมคะอันนี้คำถามจากทางบ้านค่ะ
1: อ๋อได้ครับ
0: ได้เนาะเพราะว่าย่าหวานก็ทำมาจากพืชนะคะก็สกัดเป็นน้ำตาลหรือว่าความหวานจากธรรมชาตินั่นเองเนาะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะพี่หนุ่มขาต้องจากลากันแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโลกกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขออนุญาตนำพาคุณผู้ฟังไปก่อนเลยละกันเจอกันได้ใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เทศกาลเจปีนี้นอกจากจะได้อิ่มบุญสุขใจแล้วมาทำภารกิจอิ่มเจแบบสุขภาพดีกันดีกว่าครับ
3: แต่เจทีไรเจอแต่ของโทษของมันแป้งทั้งนั้นเลยอะพี
2: ่หยุดก่อนเจยุคใหม่เราต้องเลือกได้ครับแค่ใช้สูตรรสหวานมันเค็มเพิ่มผักลดของทอดของแปรรูปลดซอสปรุงรสโซเดียมสูงเติมผักสดหลากสีและโปรตีนจากพืชธรรมชาติ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมหารือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนควบคู่การพัฒนาสังคมปรับปรุงกฎระเบียบส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยกระดับธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอ็ดมันโคประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียหรือ PAA พร้อมคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาสังคมและมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยพร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นธุรกิจศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีความพร้อมในทุกมิติน
11: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยและศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มรูปแบบในทุกมิติเตรียมส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้การเตรียมงานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ยกระดับการบริหารจัดการสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานจนเสร็จสมบูรณ์ควบคู่กับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักทางการทั้ง21แห่งเพื่อรองรับผู้แทนจาก191ประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยยังเตรียมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไทยจาก28ชุมชนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ Royal Thai Pavilion เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกและขับเคลื่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวปฏิพลตรับร่มมารายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการบริหารจัดการน้ำและเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดสุโขทัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสำหรับข้อสั่งการสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี4ประเด็นได้แก่การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเร่งรัดดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งดำเนินโครงการที่มีความพร้อมภายใต้งบประมาณปี2570เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยเร็วภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้พบปะประชาชนมอบปัจจัยการผลิตและเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งน้ำแก้มลิงทุ่งหนองคล้อไปแก้มลิงวังทองแดงในพื้นที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองสุโขทัยต่อไปธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
7: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
6: พบปัญหาการจราจรโทร1197
8: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

คุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์วันแห่งความสุขค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนนะคะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันแต่ก็อาจจะมีหลายๆท่านนะคะบอกว่าไม่ได้หยุดนะยังคงต้องทำงานในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดก็เช่นกันค่ะเรายังคงปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน191นะคะได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พร้อมรับสายแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทุกสถานีตำรวจนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่มีฝนตกนะคะแล้วก็แดดค่อนข้างที่จะแรงเนาะดังนั้นพอแดดแรงแบบนี้อากาศก็จะร้อนนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จะมีหลายๆเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการมอบนโยบายการบริหารราชการในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำข้อมูลมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยสลับกับวันนี้วันศุกร์เราก็จะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเยอะแยะเลยนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ อย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะก็จะช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนาะเราก็จะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับทั้งในเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5นะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้เพราะว่าวันที่17ตุลาคม2569นะคะเป็นวันตำรวจประจำปี2569ดังนั้นสัปดาห์หน้านี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะก็อาจจะมีการเล่นตอบคำถามนะคะชิงรางวัลซึ่งอาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับตำรวจนิดนึงนะคะก็เพราะว่าเราใกล้จะถึงวันตำรวจนะคะเพราะว่าทุกๆปีวันที่17ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันตำรวจนะคะก็วันตำรวจก็ต้องยิ่งทำงานให้เข้มแข็งนะคะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็บริการพี่น้องประชาชนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นางสาววรัญญา
เลิศวรกิจพิพัฒนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะโดยมีคณะกรรมการและเครือข่ายสตรีจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสนี้นะคะนางนิชพัฒน์วันคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจเครือข่ายสตรีเชียงใหม่ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและประชาชนในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แห่งความจงรักภักดีโดยจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เลือกดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์ที่นำมาประดิษฐ์ภายใต้แนวคิดร้อยรักจากดวงใจชาวเชียงใหม่สลักไว้ชั่วนิรันดร์นะคะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งก็จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งมีการตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะจำนวน1ล้านดอกนะคะโดยทุกภาคส่วนต่างรวมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจและประณีตเพื่อให้ดอกไม้จันทร์ทุกดอกสะท้อนถึงความรักความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประชุมมอบนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับอีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อใดนะคะก็อีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะได้มอบนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570แก่ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการขึ้นไปจากทุกหน่วยทั่วประเทศนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น471นายค่ะณห้องแจ้งยอดสุขนะคะอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ยึดวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธานะคะดังนั้นพอเรามีวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบนี้แล้วทุกหน่วยในสังกัดนะคะก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะให้ตรงตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาค่ะพร้อมนะคะนโยบาย9ข้อที่มุ่งลดงานเอกสารการประชุมที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนเวลาให้กับตำรวจได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยกำหนดแนวทางใหม่ในงานจราจรที่ให้แนะนำแล้วก็ตักเตือนก่อนออกใบสั่งโอ้นะคะนั่นก็หมายความว่าพอท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ให้นโยบายในการทำงานเกี่ยวกับงานด้านการจราจรนะคะที่บอกว่าจะต้องแนะนำแล้วก็ตักเตือนก่อนที่จะออกใบสั่งนะคะแล้วก็มีการกำชับ4วาระเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลได้แก่ยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์และการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะดังนั้นพอเราทราบนโยบายนะคะดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะก็จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็เวลาที่ไปเจอผู้ที่ทำผิดกฎหมายเนาะนะคะก็ในเรื่องของการผิดกฎจราจรก็อาจจะมีการแนะนำแล้วก็มีการตักเตือนนะคะก่อนที่จะออกใบสั่งด้วยนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วนโยบายนะคะ9ข้อของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1พิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2ปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างเด็ดขาดนะคะข้อที่3ค่ะเพิ่มศักยภาพการให้บริการยกระดับสถานีตำรวจข้อที่4ขับเคลื่อนงานด้วยหลักตำรวจชุมชนนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า community policing นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำตำรวจชุมชนนะคะมาดูแลพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าตำรวจและประชาชนเป็นหุ้นส่วนดูแลความปลอดภัยสร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชนและท้องถิ่นป้องกันก่อนเกิดเหตุนะคะข้อที่5นะคะก็เกี่ยวข้องกับรายการของเราเลยก็คือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะซึ่งก็จะต้องมีการใช้ข้อมูลจุดเสี่ยงแล้วก็ช่วงเวลาเสี่ยงเนี่ยนะคะเน้นเมาแล้วขับขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ประสานแก้ไขกายภาพถนนดังนั้นพอมีนโยบาย9ข้อที่5นะคะบอกว่าลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะต้องไปดูในเรื่องของการมีการเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงอะนะคะก็จะต้องมีการเน้นในช่วงที่เป็นเวลาที่จะเกิดความเสี่ยงหรือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกหน่วยก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องนี้นะคะแล้วก็การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการเน้นนะคะก็ในเรื่องของเมาแล้วขับแบบนี้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าเราก็ต้องมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นวันนี้คืนวันศุกร์นะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยคืนวันศุกร์แบบนี้นะก็อาจจะมีนัดนะคะไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะกับเพื่อนๆเนาะนะคะหรือว่าคนในครอบครัวบ้างล่ะแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องนี้ว่าเมาไม่ขับนะคะคนที่
รู้ตัวว่าจะต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะไปดื่มสังสรรค์เนาะนะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่รู้ตัวเราใช่ไหมคะว่าอ่ะถ้าเราจะไปงานเลี้ยงคืนนี้นะแล้วเราจะต้องไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็คือจะต้องไปกับเพื่อนที่เขาไม่ดื่มเพราะถ้าเกิดเราดื่มนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องขับรถเนาะเพื่อนก็จะมาส่งนะคะหรือว่าตอนนี้โอ้โหสะดวกมากๆค่ะเพราะว่าเรามีไรเดอร์เนาะพี่น้องไรเดอร์โอ้โหนะคะก็ไม่ต้องขับรถเองละนะคะใช้บริการพี่น้องไรเดอร์หรือว่าจะเป็นรถสาธารณะต่างๆที่ให้บริการสาธารณะไม่ต้องไปขับเองนะคะเพราะถ้าเกิดเราไปขับเองโอ้โหถ้าเราไปดื่มมานะคะไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์เกินนะคะกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่อายุเกิน20ปีนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะคะเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบชั่วคราวนะนะคะก็ถ้าหากว่าไปตรวจเจอว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โดนจับดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับไม่คุ้มนะคะเพราะว่าข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเปรียบเทียบปรับแล้วก็เป็นความเป็นอันเลิกกันคดีความเป็นอันเลิกกันไม่ใช่นะคะจะต้องส่งฟ้องต่อศาลด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีประวัตินะคะว่าเป็นผู้ที่มีประวัติในเรื่องของคดีเมาแล้วขับนะคะเราต้องบอกว่าอัตราโทษของผู้ที่เมาแล้วขับเนี่ยโอ้โหมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษเปรียบเทียบปรับสูงด้วยนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าก็อาจจะเป็นการทำผิดครั้งแรกเนี่ยนะคะคงไม่ถูกพิพากษาลงโทษให้จำคุกหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะหากว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยนะคะสูงต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการทำผิดครั้งแรกเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกพิพากษาลงโทษจำคุกได้นะนะคะดังนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะหากเรารู้ตัวว่าวันนี้คืนวันศุกร์วันแห่งความสุขเนาะก็อยากจะไปแฮงเอาท์นะคะไปดื่มสังสรรค์นะคะก็จะต้องไม่ขับนะคะใช้บริการเพื่อนที่ไม่ดื่มนะคะให้เขาช่วยมาส่งหน่อยหรือใช้บริการพี่น้องไรเดอร์นะคะรถสาธารณะขนส่งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยไม่ต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะดังนั้นนะคะนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชัดเจนเลยเน้นในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ในเรื่องของเมาแล้วขับด้วยนะคะดังนั้นก็อยากเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะก็เมาไม่ขับนะคะนี่นอกจากจะมีข้อหาในเรื่องของเมาแล้วขับที่ต้องเน้นย้ำแล้วก็จะมีในเรื่องของขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะโอ้โหอันนี้เป็นข้อหาที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำเลยดังนั้นในเรื่องของการขับรถเร็วค่ะโดยเฉพาะในตัวพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยขับรถเร็วหรือไปขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะคะอย่างเช่นฝ่าไฟแดงอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะหลายๆเส้นทางนะคะที่เป็นถนนทางหลวงก็จะมีใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะส่งตรงถึงบ้านนะคะพอส่งตรงถึงบ้านแบบเป็นรูปแบบใบสั่งจากกล้องแบบนี้แล้วเขาก็จะมีภาพชัดเจนเลยค่ะว่าขณะนะคะก่อนทำผิดขณะทำผิดโอ้โหลงวันที่นะคะเวลาชัดเจนมากเลยมีภาพเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็เราไปทำผิดเนาะในเรื่องของขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ต้องเสียค่าปรับอีกอะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปชำระค่าปรับตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าเรามีมาตรการในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะหากว่ามีใบสั่ง
ค้างชำระแล้วไม่ไปชำระค่าปรับเนาะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทำผิดกฎจราจรแล้วได้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแล้วไม่ชำระค่าปรับนะคะมีใบสั่งค้างชำระพอเราถึงเวลาที่เราจะต้องไปเสียภาษีรถประจำปีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะหรือสำนักงานขนส่งอำเภอเขาจะมีข้อมูลนะคะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกเขาจะส่งข้อมูลมาดังนั้นพอเราไปเสียภาษีรถประจำปีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นเลยนะคะว่าเรามีใบสั่งค้างชำระกี่ฉบับนะคะพอเรามีใบสั่งค้างชำระแบบนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรืออำเภอเนี่ยก็จะบอกว่าจะสามารถเสียภาษีรถประจำปีได้แต่ว่าจะได้หลักฐานการเสียภาษีประจำปีเนี่ยเป็นแบบชั่วคราวแล้วมีอายุแค่30วันนะคะจะไม่ได้ฉบับจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนพบว่าเรามีใบสั่งค้างชำระที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชี้แจงเนาะเราก็สามารถชำระค่าปรับที่นั่นได้เลยนะก็จะได้ใบแสดงการเสียภาษีรถประจำปีฉบับจริงไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำระได้ไหมได้ค่ะแต่ก็จะได้เป็นหลักฐานชั่วคราวที่มีอายุ30วันแล้วเราก็ไปเอาหลักฐานการชำระค่าปรับนะคะภายใน30วันเนี่ยมาแสดงที่สำนักงานขนส่งหรืออำเภอเขาก็จะออกใบแสดงการเสียภาษีฉบับจริงให้ค่ะนะคะคราวนี้นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งข้อหาที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำคือไม่สวมหมวกนิรภัยค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้นโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแบบนี้แล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทั่วประเทศก็จะต้องเน้นย้ำนะคะใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับข

เรายังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องสำคัญยังมีคนในครอบครัวที่รักเราเรารักด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนในครอบครัวเดินทางปลอดภัยดังนั้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าเราจะกลัวที่จะได้รับใบสั่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการให้คำแนะนำแล้วก็ตักเตือนก่อนนะคะก่อนที่จะออกใบสั่งแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราต้องรักตัวเราเองนะคะรักตัวเองรักคนในครอบครัวดังนั้นค่ะสวมอุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อตัวเราเองนะคะไม่ได้เพราะว่าเราจะกลัวออกเจ้าที่ตำรวจจะออกใบสั่งเนาะแต่จริงๆเพราะว่าเรารักตัวเราเองแล้วก็รักคนในครอบครัวเราด้วยนะคะดังนั้นอย่าลืมค่ะการสวมหมวกนิรภัยนะคะช่วยได้นะเพราะว่าบางทีไปเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอะแต่สวมหมวกกันน็อกป้องกันอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายเราก็จะได้จากที่จะเจ็บมากเนาะก็จะเป็นเจ็บน้อยไปนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเนี่ยจะต้องมีการประสานแก้ไขกายภาพของถนนอย่างเช่นถนนบางเส้นทางอาจจะเจอว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะได้มีการประสานแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเอาละค่ะมาดูนโยบายข้อที่6กันต่อนะคะข้อที่6บอกว่านำเทคโนโลยีและ AI ขับเคลื่อนการทำงานนะคะโอ้ก็เป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้อที่7เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรนะคะนั่นก็หมายความว่าจะมีการประชุมหน่วยในสังกัดนะคะสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะมีการให้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อที่จะลดการประชุมที่ไม่จำเป็นเพราะว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเนี่ยพอลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงนะคะเพื่อให้ตำรวจมีเวลาไปให้บริการพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่8ค่ะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบนะคะก็จะมีการผลักดันแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการบริการประชาชนตามขั้นตอนค่ะข้อสุดท้ายข้อที่9ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างนะคะภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้นโยบายว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องลงพื้นที่รับรู้ปัญหาจริงซื่อสัตย์โปร่งใสและให้ความเป็นธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้ให้นโยบายในวันนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เราอยากจะกระตุ้นให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมีความสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้วันศุกร์เนาะหลายท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยมีเวลาไปออกกำลังกายนะคะอาจจะไปวิ่งไปเดินออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขเราก็จะบทเพลงของเราที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็จะมีการเร่งจังหวะเพิ่มมากขึ้นนะคะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะแสงสุดท้ายนะคะของ Body Slam นะคะก็มากระตุ้นคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เย็นวันศุกร์แล้วหลายท่านจะได้ใช้เวลาในช่วงเย็นนะคะไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าเนี่ยจะไปเต้นแอโรบิกต่อด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาช่วงท้ายนี้นะคะต้องย้ำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเลยนะว่าพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ตามิจฉาชีพไม่หยุดนะคะต้องระวังเลยหากว่าคุณผู้ฟังรับสายจากปลายสายนะคะบอกว่าโทรมาจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะส่วนภูมิภาคโหนะคะทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ต้องให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่โทรมาหาพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีในเรื่องของเงินประกันคืนแล้วก็มาบริการในเรื่องของการเปลี่ยนหม้อไฟต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วเขาจะขอแอดไลน์แล้วก็จะเอาเช็คนะคะมาหลอกล่อเราสุดท้ายก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปในแอปแอปพลิเคชันธนาคารเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลอกให้เราโอนเงินนะคะอันนี้อย่าได้หลงเชื่อค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีกรณีที่มิจฉาชีพนะคะมีการแอบอ้างนะคะเป็นโรงพยาบาลลานาเชียงใหม่ด้วยนะนะคะโทรมาหาพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนป่วยเนาะที่มีการลงทะเบียนไว้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่ต้องติดต่อในภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วก็อาจจะมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินนะคะหรือในมีกรณีที่ผ่านมานะคะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลานานะคะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยผู้ป่วยนะคะที่ทางอ้างว่าเหยื่อเนี่ยนะคะไปลงทะเบียนไว้เป็นผู้ป่วยที่ให้เป็นญาติของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวคนป่วยเนี่ยมีสมุดธนาคารของชื่อของเหยื่อติดมาด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปตรวจสอบบัญชีนะคะพบว่าเป็นบัญชีม้าเดี๋ยวตอนนี้จะมีการโอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะโอ้โหต้องบอกว่าการหลอกลวงในรูปแบบของการข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีการสร้างเนื้อเรื่องในเริ่มต้นเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้างล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างล่ะเป็นเจ้าหน้าที่บริการผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบ้างล่ะนะคะแล้วก็เนี่ยบอกว่าเราเอาข้อมูลไปให้ใครใช้หรือเปล่าตอนนี้มีข้อมูลว่าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะเราก็จะมีการโอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าไม่มีนะคะหากว่ามีกรณีแบบนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมขอแอดไลน์นะคะอันนี้แหละนะคะก็ต้องอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์มิจฉาชีพไม่หยุดนะนะคะยังคงมีการหลอกลวงในรูปแบบนี้ด้วยหรือนะคะอาจจะมีปลายสายเนี่ยนะคะโทรศัพท์มาหาพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกว่าเนี่ยจากที่พี่น้องประชาชนไปช้อปปิ้งไปซื้อของมานะอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะตรวจพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อเนี่ยมีข้อชำรุดบกพร่องซึ่งจริงๆเขาตอบถูกด้วยนะว่าเราไปซื้ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไปซื้อสินค้านั้นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรตอบถูกต้องหมดเลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเพราะมิจฉาชีพไปเอาข้อมูลมาได้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่ ตอนนี้นะบริษัทเนี่ยก็จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการให้ลูกค้าเนี่ยนะคะ เลือกว่าจะเอาสินค้ามาคืนไหมเราก็จะได้เงินคืน 100% หรือจะให้บริษัทเนี่ยนะคะคืนเงินให้ 50% เพื่อเป็นการชดเชยนะคะก็อาจจะมาลักษณะรูปแบบนี้แล้วพอเราหลงเชื่อเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเขาก็จะบอกว่าดังนั้นวิธีการรับเงินนะวิธีการรับเงินนะคะจาก 50% ของมูลค่าสินค้าที่ไปซื้อเนี่ยก็ต้องทำตามขั้นตอนก็ใช้รูปแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือให้เราไปในแอปธนาคารแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนการตั้งค่าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะรูปแบบเดียวกันเลยแต่ก่อนที่จะให้เราไปในแอป
พลิเคชันธนาคารเนี่ยการหลอกลวงทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือห้างร้านต่างๆอะไรที่เขาแอบอ้างทั้งหมดนะแต่จะไปตรงไหนรู้ไหมคะจะขอแอดไลน์นะคะมาขอแอดไลน์แล้วก็ส่งบัตรเจ้าพนักงานนะคะปลอมมาให้เราดูส่งเอกสารปลอมมาให้เราดูทางไลน์แล้วก็คุยโทรศัพท์ทางไลน์หลอกให้เราเข้าไปในแอปธนาคารเปลี่ยนการตั้งค่าจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังคะนะคะพวกเราก็จะต้องรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เลยนะคะไม่เชื่อค่ะมาขอแอดไลน์ส่งบัตรประจำตัวมาปลอมได้หมดเลยนะคะแล้วก็หลอกให้เราเข้าแอปธนาคารอย่าเชื่ออย่าทำโดยเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอย่างเต็มที่แล้วแต่เรายังคงเพรียงพร้ำให้กับแก๊งมิจฉาชีพนะคะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือรีบโทรแจ้งที่หมายเลข1441นะคะก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการเตรียมอายัดนะคะบัญชีที่เราโอนไปให้มิจฉาชีพไม่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะโอนไปกี่ทอดก็ตามนะคะ1441ก็จะช่วยอายัดเงินนะคะแล้วก็จะให้เราเลือกว่าเราจะไปติดต่อที่สถานีตำรวจได้นะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ดำเนินการนะคะทำดำเนินคดีแล้วก็อายัดเงินต่อไปจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนค่ะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะไม่เชื่อนะคะใครมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะยังมีการบอกว่าไม่ต้องโอนเงินนะแต่ให้ไปถอนเงินถอนเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบไปรับเงินจากบ้านมาตรวจสอบอันนี้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยอย่าได้หลงเชื่อนะคะแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่สัปดาห์หน้าเราก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ต้อนรับวันตำรวจนะคะอาจจะมีในเรื่องของการคำถามให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านกันสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมเตรียมกำลังพลและทรัพยากรรับมือสถานการณ์อุทกภัยใต้ในสัปดาห์หน้า
6: เกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดย่านคลองจันเขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์ปอพอเขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปอพอเขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปอพอเขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารอมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมปี2569แล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า29ล้านบาทพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต5รายรวม10ล้านบาทกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงโดยวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้วจำนวน 3,483 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 29,499,000 บาทครอบคลุม7จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตจำนวน 3,021 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทและ3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีจำนวน462ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทประกอบด้วยจังหวัดน่าน2รายแม่ฮ่องสอนสกลนครและอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายปภ.ได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์จังหวัดตากเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบกระสุนปืนตกในพื้นที่จากเหตุสู้รบฝั่งเมียนมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระสุนปืนข้ามมาตกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 7.62 มิลลิเมตรจำนวน1หัวไม่มีนักเรียนครูหรือบุคลากรได้รับเหตุเกิดในช่วงที่โรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีจึงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนตามมาตรการที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนติดตามประกาศจากทางราชการหากพบวัตถุต้องสงสัยอย่าจับหรือเคลื่อนย้ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันทีดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
4: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการฟันปารีทางฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เราจะกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตะกิติชัยค่ะกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่คงต้องดูแลเรื่องสุขภาพค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยหลากหลายโรคเลยนะคะเราต้องเน้นย้ำการรู้เท่าทันสัญญาณแล้วก็อาการของโรคโดยเฉพาะโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกก็ระบุค่ะว่าสามารถป้องกันอาการหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะคือเราต้องมีการป้องกันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็รวมถึงอาหารการกินหรือจะเป็นเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้างดรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมไปถึงการที่จะลดหวานมันเค็มเพิ่มผักเพิ่มไฟเบอร์นะคะแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการเสี่ยงเกิดโรคแล้วก็ติดตามระดับความดันโลหิตไขมันในเลือดน้ำตาในเลือดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดกิจกรรมมากมายเลยที่จะมีการส่งเสริมการออกกำลังกายก็จะมีเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตด้วยรวมถึงมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในการรณรงค์เรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการที่จะได้มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายนะคะทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นมันสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสัญญาณเตือนบางครั้งโรคหลอดเลือดมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าอาจจะแสดงอาการครั้งแรกตอนเกิดภาวะวิกฤตเลยเจ็บหรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอกปวดร้าวไปที่ไหล่แขนซ้ายข้อศอกกรามหรือว่าหลังอาจจะมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้หน้ามืดเหงื่อแตกหน้าซีดร่วมด้วยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุก

ู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

ข้อมูลต่างๆฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ก็จะมีทั้งมาตรการโครงการที่น่าสนใจรวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้มาติดตามกันเกี่ยวกับการชูบทเรียนโครงการพัฒนาระบบดูแลพ่อแม่วัยรุ่นมีการหนุนภาครัฐแก้คอขวดกฎหมายถึงสวัสดิการด้วยนะคะมีการร่วมมือกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับทางภาคีเครือข่ายจัดเวทีสื่อสาธารณะจากบทเรียนการขับเคลื่อนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อที่จะยกระดับระบบบริการทางสุขภาพแล้วก็สังคมด้วยภายใต้โครงการที่จะพัฒนากลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวนำเสนอประสบการณ์แล้วก็ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะพื้นที่นำร่อง5จังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครขอนแก่นพะเยาเชียงรายแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยต้องเผชิญกับความเปราะบางไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงทางรายได้การหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงต้องบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความต้องการแล้วก็ไม่หลุดจากระบบระหว่างที่มีการส่งต่อจึงมีการสนับสนุนทางสสส.เองนะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยที่จะมีการช่วยเหลือพ่อแม่วัยรุ่นแบบบูรณาการทั้งสุขภาพสังคมการศึกษาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับบริบทชีวิตแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งให้ความสำคัญในการต่อยอดกลไกชุมชนสู่การพัฒนาบูรณาการระดับจังหวัดผลักดันบริการแบบเสร็จนะคะผ่านฐานข้อมูลระดับจังหวัดด้วยซึ่งก็จะมีการนำร่องทั้งที่บอกว่ามีการลงไปในชุมชนเป็นเชิงรุกนะคะเข้าถึงกลุ่มแม่วัยรุ่นผ่านกลไกหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยแนวคิดแล้วก็กระบวนการแบบเสริมพลังบริการที่เป็นมิตรผ่านมุมมองทัศนคติเชิงบวกของบุคลากรซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะแล้วตอนนี้เองก็มีการที่จะได้ดูแลเด็กแล้วก็ทักษะอาชีพดิจิทัลสร้างรายได้กำหนดมาตรฐานบริการที่ไม่ตีตาหรือว่าเลือกปฏิบัตินะคะเปิดให้พ่อแม่วัยรุ่นเนี่ยร่วมวางแผนชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือตนเองจัดระบบดูแลรายกรณีเชิงรุกในพื้นที่มีผู้จัดการเป็นเกี่ยวกับกรณีที่เป็นเฉพาะก็คือมีกลุ่มพี่เลี้ยงชุมชนทำหน้าที่ที่จะประเมินวางแผนช่วยเหลือส่งต่อแล้วก็ติดตามผลนะคะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ระบบสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานเป็นลูกจ้างที่ท้องไม่พร้อม 49.9% ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะแต่ว่าอุปสรรคเลยก็คือมีการมองว่าการตั้งครรภ์แล้วก็การเลี้ยงดูบุตรเป็นภาระหน้าที่ส่วนตัวจึงมีข้อเสนอเชิงระบบบริการแล้วก็นโยบายต่อสำนักงานประกันสังคมดังนั้นก็คือก็จะมีให้ฝากครรภ์แล้วก็การคลอดเป็นสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนครั้งเปลี่ยนค่าคลอดเหมาจ่าย 15,000 บาทแบบเดิมเนี่ยให้เป็นค่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลังการคลอดแทนนะคะโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือจัดให้มีเงินชดเชยรายได้ให้กับหญิงตั้งครรภ์จากการสูญเสียโอกาสในการทำการโอทีและสนับสนุนให้เข้าถึงการฝากครรภ์คุณภาพโดยชดเชยเดือนละ 3,000 บาทเริ่มตั้งแต่เดือนที่มีการฝากครรภ์จนสิ้นสุดการคลอดโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเพื่อที่จะสร้างหลักประกันทางสังคมที่ช่วยอบอุ้มแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพ่อแม่วัยรุ่นได้อย่างจริงจังนะคะทั้งนี้เนี่ยภาครัฐก็ต้องเร่งขจัดอคติในระบบบริการปรับปรุงให้มีการดูเงื่อนไขต่างๆที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างไร้รอยต่อด้วยนะคะก็เป็นการ
ถอดบทเรียนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มพ่อแม่วัยรุ่นนะคะข้อมูลต่างๆเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.thaihealth.or.th ค่ะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันที่การเตือนอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับมิจฉาชีพก็ยังคงใช้กลอุบายใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีการพัฒนากลยุทธ์ในการหลอกผู้เกษียณรวมถึงประชาชนโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นเจ้าหน้าที่ทางการเงินเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินนะคะกลยุทธ์ที่มิจฉาชีพมักจะใช้เลยก็คืออ้างว่าท่านกำลังจะได้รับสิทธิ์หรือว่ามีสิทธิประโยชน์บางอย่างอ้างว่ามีสิทธิข้อมูลหรือว่าเป็นเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาแล้วก็มีการติดต่อว่าข้อมูลมีปัญหานะคะหลอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่ากดยืนยันรายการนะเพราะฉะนั้นไม่เชื่อไม่คุยไม่โอนหากได้รับโทรศัพท์หรือว่าข้อความที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการอย่ารีบร้อนทำตามให้มีการตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างผ่านช่องทางการติดต่ออย่างเป็นทางการทุกครั้งก่อนให้ข้อมูลหรือว่าการทำธุรกรรมใดๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการดูข้อมูลดีๆนะคะแจ้งเตือนภัยต่างๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการขอคำปรึกษาหรือแจ้งภัยออนไลน์โทรได้ที่สายด่วน1441 0 AOC ค่ะเป็นข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพราะว่าบางทีเกษียณเนี่ยมีเงินเก็บมาจากการทำงานทั้งชีวิตแล้วต้องรักษาไว้ให้ปลอดภัยนะคะฝากไว้กันตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าปากกับคุณผู้ฟังเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเจ้าอยู่กับคุณฟังจนถึง1ทุ่มนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังกันไปนะเจ้าพักผ่อนฟังเพลงกันไปบอกว่าคุณผู้ฟังจะยะยังอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังทำนะเจ้าบ่มีความเครียดเนาะไผที่ทำงานขับรถเดินทางอยู่ก็ขอให้บ่เครียดนะเจ้าขอให้ช่วงเวลาของรอบวิ่งเจียงใหม่นั้นได้เปิดเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังออกอากาศตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณคุณผู้ฟังกุท่านกุคนเลยที่แวะเข้ามาทักทายกันเข้ามาติดตามเข้ามาฟังเพลงอยู่ด้วยกันนะเจ้าบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของเฮือเป็นช่วงเวลาดีๆที่สร้างความสุขสบายกายใจเฮือกับคุณผู้ฟังกุท่านนะเจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ก็ได้พอหาเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตวยผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่อยู่กับน้องเก่งวีระอนงเจ้า

คือตึงหาเนอนะเจ้าพอเฮาจะคือตึงหาไผสักคนนึงเฮาก็เปิดเพลงนี้นะเจ้าเนาะเผื่อว่าป่ายต่างเปิ้นจะฮับจะฮู้ได้พ้องนะเจ้ากับความรู้สึกที่มีอยู่นะเจ้าเพราะว่างานเพลงเนี่ยงานเพลงกู้เพลงเลยคุณผู้ฟังเปิ้นมีความหมายเปิ้นมีความหมายอยู่ในตัวอยู่ในเนื้อหาสาระของเพลงเจ้าแล้วพอเฮาเปิดเนี่ยมันก็จะย่าฮื้อคนที่เปิ้นฟังเพลงได้ลึกซึ้งเปิ้นก็จะนึกถึง เนื้อหาสาระของเพลงนะเจ้าเอ๊ะจะถึงเฮาก็หาอย่างประมาณนั้นนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังถามมาว่า อยู่ที่ไหนนะเจ้าจากไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งเนาะบอกว่าอยู่เจียงใหม่เจ้าอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเข้าไปติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับแปลงวันนี้ภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าเปิ้นบอกว่าภาคเหนือนั้นมีฝนน้อยนะเจ้าแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะเจ้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทะเลความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะเจ้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เจ้าเข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนเนี่ยวันนี้ปริมาณฝนลดลงไปนักเลยนะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนกับเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็บ่ค่อยหันมีไผเอิ้นเอ่ยมาว่าฝนตกนะเจ้ามันอาจจะเป็นกระจายไปบ่นักบ่นาสักเท่าใดนะเจ้าเนาะแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันเนอะเจ้าเพราะว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอากาศที่มันเปลี่ยนนะเจ้าบึดฝนบึดฮ้อนบึดเย็นเนี่ยมันย่าเฮาสบายกันได้ง่ายด้วยความห่วงใยนะเจ้าเนาะก็ฮื้อคุณผู้ฟังผู้ทั้งคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันฮื้อดีที่สุดนะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดฮื้อคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าเป็นงานเพลงที่ฟังสบายๆเนาะในช่วงเวลานี้กับเพลงที่ติดค้างกันไว้แต่ว่าเปิดแล้วมีคุณผู้ฟังขอมาแล้วก็เปิดเพลงนี้ไว้แต่ว่าบ่จบนะเจ้าวันนี้มาเปิดกันให้ฟังใหม่ให้จบงานจากคุณตายอรไทยกับนิรันดรเจ้า

เจ้ากับงานเพลงนิรันดรเป็นเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึงเนาะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ภัยได้ไปแอวแล้วพ่องมาถึงน้องเก่งกับจะจวนแอวเลยกะเพราะว่าช่วงนี้เจียงใหม่มีงานดีๆนักนะเจ้าคุณผู้ฟังและตี้เริ่มวันนี้เจ้าตี้ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้าเนาะเปิ้นมีการเปิดกิจกรรมนะเจ้าโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะเจ้าเปิดกิจกรรมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากลนะเจ้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เนาะเสริมศักยภาพแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลโดยมีนางนิชชาพลัดนะเจ้าวันคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปนะเจ้าแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็เข้าร่วมงานกันในวันนี้นะเจ้าซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าท่านก็ได้บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะเจ้าถึงด้านของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็สามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณค่านะเจ้าแล้วก็มีอัตลักษณ์พร้อมกับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าก็นับเป็นโอกาสสำคัญของผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้นำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนแล้วก็หมู่บ้านนะเจ้ามาหมู่บ้านท่องเที่ยวมาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิปัญญานะเจ้าแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนคือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้นนะเจ้าซึ่งบ่เพียงแต่ว่าจะมุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าต่ออันนะเจ้าแต่ก็ยังต้องการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวนะเจ้าเพื่อให้ผู้มาเยือนนั้นได้สัมผัสเสน่ห์ของเจียงใหม่ผ่านสินค้าที่มีเรื่องราวแล้วก็ผลักดันของดีเจียงใหม่ฮือก้าวสู่ตลาดสากลอย่างแท้จริงนะเจ้าแล้วในส่วนของทางด้านของพัฒนาการจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นก็ได้บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้นะเจ้าก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาของชุมชนเจ้าเฮอเป็นตี้รู้จักอย่างกว้างขวางโดยใช้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นสื่อกลางแอลนะเจ้าในงานนั้นจะมีตลอดทั้ง3วันก็คือ9 10 11ตุลาคมนะเจ้าก็คือเริ่มกันตั้งแต่วันเนี้ยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันนะเจ้าเนาะก็ในงานก็จะได้ชมชิมช็อปของดีจาก25อำเภอพร้อมกับร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งนะเจ้าโดยผู้ประกอบการแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการแสดงดนตรีแล้วก็ความบันเทิงตลอดการจัดงานเพื่อที่จะร่วมสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งฮึกับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนน้องไผ่นั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไผ่มีโอกาสไปแอลเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้ากับงานซอฟต์พาวเวอร์นะเจ้าบนเปิดเวทีโอท็อปสู่สากลยกของดี25อำเภอนะเจ้าเชื่อมชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างที่น้องเก่งบอกว่าช่วงเนี้ยเชียงใหม่บ้านเฮามีงานหนักนะเจ้าคุณผู้ฟังหลังจากที่จบงานซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้ววันที่12วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะเจ้าเชียงใหม่บ้านเฮาก็จะมีงานลานาเอ็กซ์โป2026นะเจ้างานลานาเอ็กซ์โป2026ก็จะเป็นแห่มหนึ่งงานที่น่าสนใจน่าไปแอวไปพอไปกอยนะเจ้าสินค้าคุณภาพเนาะเชิญชมช็อป
ชิมในงานลานาเอ็กซ์โปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่เนอเจ้าเจิญจวนเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการวางโปรแกรมกันเลยเนอเจ้างานดีๆของดีเมืองเจียงใหม่มีนักเนอเจ้าโอ้มีใครอ่ะบอกว่าน้องเก่งบัดศพตา FC ตัวสุมาตะเจ้าตาอ่านข่าวอยู่ตาอ่านข่าวอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะพลาดเดี๋ยวมันจะพลาดนะเจ้าก็อู้กับทุกท่านทุกคนกันไปฟังเพลงกันไปนะเจ้าพร้อมกับเลือกสรรงานเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้หาฟังก็หวังว่าทุกงานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่นะเจ้าบรรณักก็น้อยเนาะกับการที่ได้ติดตามหาฟังรายการอยู่ด้วยกันเจ้าน้องเก่งยังพร้อมที่จะเลือกสรรงานเพลงม่วนๆฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่นะเจ้าในช่วงเวลานี้กับช่วงของรายการรอบเบี่ยงเจียงใหม่เพลงนี้ประเดี๋ยว

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ที่จะได้โทรแบบพีดไงนะเจ้าเนาะคุณต้องฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งมีข่าวประชาสัมพันธ์นะเจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพื่อนนะเจ้าเพื่อนหนิงจัญญามหานุภาพนะเจ้าซึ่งวันนี้น้องเก่งเห็นข่าวนะเจ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่เจ้าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพอาจารย์พิเศษภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพก็คือพี่ชายของเปื้อนน้องเก่งนะเจ้าหรือว่าหนิงจัญญามหานุภาพบ้านอยู่ตังป่าเปิ่นนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะได้สูญเสียพี่ชายไปในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเพื่อนตัวนะเจ้าแล้วก็ลวดแจ้งข่าวสารถึงคนที่หูจักมากเกยบอกว่าจะหูจักกับอาจารย์ปื๊ดนะเจ้าหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์มหานุภาพหรือจะเป็นครอบครัวของเปิ้ลนะเจ้าก็ขออนุญาตแจ้งข่าวสารนะเจ้าสำหรับกันจากไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นมีกำหนดการเตื้อนะเจ้ากำลังโพสต์เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยวถ้ามีกำหนดการรายละเอียดของการจัดงานน้องเก่งพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้ารวมถึงแจ้งข่าวสารมีงานบุญงานนึ่งคุณผู้ฟังเจ้ามีงานบุญงานนึ่งที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับงานดีๆที่น้องเก่งอู้ถึงคร่าวๆในวันที่ผ่านๆมาเนาะว่าน้องเก่งมีความตั้งใจจะไปทำบุญนะเจ้างานใหญ่ของวัดที่น้องเก่งศรัทธาอยู่นะเจ้าก็คือวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่เจ้าซึ่งเปิ้นก็จะได้มีพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตวัดสันมะเกียงในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะเจ้า2569ซึ่งเจิญจวนนะเจ้าเจิญจวนทุกท่านห่วมเป็นเกียรติห่วมบุญในงานนี้กันได้เลยนะเจ้าเนาะสำหรับพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวิหารวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงนะเจ้าซึ่งก็จะมีพระสงฆ์108รูปนะเจ้าประกอบพิธีสวดถอนสีมานะเจ้ามีประธานฝ่ายคารวาสอ่านประกาศทันอาหารประกาศเอาน้องเก่งกลัวอ่านผิดอ่ะยังไงดีแล้วก็มีพิธีตัดหวายลูกนิมิตประกอบพิธีทักษิทักมีพิธีรวมถึงพิธีผูกพัทธสีมาตัวนะเจ้าเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะเจ้าถวายปัจจัยทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาในวันที่7พฤศจิกายนในช่วงบ่ายโมงนะเจ้าแล้วก็บ่าย2โมงก็จะเลี้ยงต้อนรับขอบคุณคณะเจ้าภาพนะเจ้าเนาะก็จะ อยู่ในบรรยากาศของกาดมั่วนะเจ้าเนาะเมืองน่าสนใจเจ้าสำหรับงานนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามพอกอยรายละเอียดกันได้เดี๋ยวน้องเก่งลงไว้สำหรับรายละเอียดของการร่วมบุญงานนี้นะเจ้าซึ่งก็อย่างที่ได้บอกว่าน้องเก่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าในการที่จะเป็นสะพานบุญนะเจ้าในงานใหญ่ของวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าในวันนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงที่ตะกี้มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าผ่านทางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้า TikTok DJ เก่ง
เนาะงานเพลงของคุณเอิ้นขวัญวรัญญาเดี๋ยวเปิดฮือว้าวเห็นแล้วนะเจ้าคนดังเข้ามา

สวัสดีทักทายกันสวัสดีเจ้าคุณบุญมาสีมาดนะเจ้าคนเสียงหล่อที่สุดละในกรมประชาสัมพันธ์นี่นะเนาะคิดถึงไว้มีโอกาสเราได้เจอกันนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันนะเจ้าในช่วงแรงวันนี้กับรอบเวียงเจียงใหม่จะล่ำลารายการเลยก็แหมสักเพลงนึงแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาส่งท้ายรายการกันนะเจ้า

คนตอบบ่อยู่นะเจ้างานจากคุณเอิ้นขวัญวรัญญาเป็นหนึ่งในงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าผ่านทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเลยเจ้าที่ทักทายกันเข้ามานะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกีมกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้ารอบเวียงเชียงใหม่อยู่กับคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงส่วนวันเสาร์เราจะอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายสองโมงนะเจ้าบ่ายสองโมงวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเฮาได้ปะกันแถมหนึ่งช่วงเวลานะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณกุท่านกุคนเลยเจ้าตี้อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าทักทายกันตี้บะยะฮือได้ง่อมเด้งเฮานะเจ้าในช่องไลฟ์เนาะที่ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังกันอย่างสบายใจบ่ดีลืมนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพกันตัวในช่วงที่อากาศแปรปรวนหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเจ้าเดินทางไปในทุกๆเส้นทางก็ขอให้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางบอกว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลปลอดภัยกันทุกๆเส้นทางนะเจ้าเอาละวันนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนเราจะปิกมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงนะเจ้าสำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทางนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยุดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพเดลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดิลลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กอินทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมง ร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EVควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะโดยกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 ซมและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 ซมและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไท ไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจันยาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะฮะในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันในจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้หลายท่านคงคาดเอาไว้เลยนะฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนังสือรวมนิทานอมตะนานาชาติจบไปนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคงจะหาอะไรมาให้ท่านผู้ฟังฟังขั้นเวลาแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทีมงานจัดเตรียมหนังสือเล่มใหม่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใบเอาไว้ก่อนนิดหนึ่งว่าเป็นหนังสือในแนวของนิทานเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นของอะไรนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไปติดตามรับฟังกันประชาสัมพันธ์ข่าวนิดหนึ่งครับเรื่องราวของกิจกรรมในเดือนตุลาที่กำลังจะมาถึงนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่คอยในเรื่องของการร่วมสนุกนะผ่านชุมชนเกมออนไลน์ที่ผมประชาสัมพันธ์มาหลายครั้งเนี่ยนะฮะก็เตรียมได้เลยนะฮะเตรียมได้เลยเขามีเกมให้ร่วมกันนะจะมีการเฉลิมฉลองกันในโอกาสครบรอบ1ปีของชุมชนเกมออนไลน์นะครับก็มีอะไรสนุกๆมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็กิจกรรมเสียงบรรยายภาพนะฮะวันฮาโลวีนก็มาแน่ๆนะครับในเดือนตุลาคมนะอันนี้ยกตัวอย่าง2กิจกรรมนะนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะนะส่วนกิจกรรมของเดือนกันยายนนี่โอ้วันนี้ถ้าพูดเยอะนี่น่าจะไม่ทันละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะมาพูดได้ฟังนะครับเพราะวันนี้หนังสือที่นำมาฝากนี่ยาวสักนิดนึงกลับไปที่หนังสือนะฮะวันนี้ให้ทุกฟังหนังสือเล่มใหม่นะครับหนังสือเล่มใหม่ที่มีชื่อว่าพูดผีปีศาจและเทพนิยายเกาหลีนะฮะเราติดตามเรื่องราวของเกาหลีเนี่ยมีอะไรล่ะมีซีรีส์มีเคป๊อปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นที่โด่งดังในเมืองไทยวันนี้เอาเรื่องราวของพูดผีปีศาจและเทพนิยายมาให้ได้ติดตามกันบ้างนะครับนี่เป็นผลงานของอิมบังนะฮะและอิวยอกนะซึ่งเป็นโอ้คนในประวัติศาสตร์ของเขาเลยล่ะนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยปิยภานะครับวันแรกเนี่ยนะฮะเริ่มเปิดหนังสือเนี่ยเราจะไปฟังกัน3เรื่องนะครับจะไปฟังเรื่องที่1นี่ชื่อว่าเรื่องของจางตรอยงนะฮะเรื่องที่2เรื่องของจิงจอกนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับปิดท้ายวันนี้นางแมวป่านะฮะโอ้นางแมวป่านี่ก็ไม่ใช่นางแมวของพี่โป่งนะไม่ใช่นางแมวของพี่โป่งหินเหล็กไฟนะอันนี้เป็นตำนานของเกาหลีนะครับนางแมวป่าอ่ะ3เรื่องไปฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
2: 2เรื่องของจางตรยงเปิดวงเล็บลัทธิเต๋าเป็นหนึ่งในศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีแนวคิดหลักคือในเครื่องหมายคำพูดปรับปรุงจิตใจและแก้ไขนิสัยขณะที่แนวคิดของศาสนาพุทธคือในเครื่องหมายคำพูดให้ความกระจ่างแก่จิตใจและเห็นถึงจิตวิญญาณความปรารถนาของผู้นับถือลัทธิเต๋าทุกคนคือในเครื่องหมายคำพูดชีวิตอันเป็นนิรันดร์ส่วนของผู้นับถือศาสนาพุทธคือสละตนออกจากทางโลกโดยโลกของพูดของลัทธิเต๋าแบ่งใหญ่ๆได้3จำพวกคือพูดระดับบนที่อยู่กับเทพเจ้าพูดระดับกลางที่เกี่ยวกับโลกของเทวดาและพูดผีปีศาจและพูดระดับล่างที่ปกครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนโลกท่ามกลางขุนเขาดังเช่นที่เราพบในเรื่องของ จางโตระยงปิดวงเล็บในรัชสมัยของพระเจ้าซุงจองวงเล็บค.ศ. 1507-1526มีขอทานผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในโซซอนมีหน้าตาอัปลักษณ์และสกปรกอยู่เสมอเท่าอายุประมาณ40ปีแต่ยังคงปล่อยผมยาวถึงกลางหลังเหมือนเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาแบกถุงใบหนึ่งไว้บนบ่าแล้วออกไปขอทานตามถนนระหว่างกลางวันเขาจะไปจากส่วนหนึ่งของเมืองยังอีกส่วนหนึ่งเยือนแต่ละเขตและเมื่อยามราตรีมาถึงเขาจะซุกตัวอยู่ข้างประตูรั้วของใครสักคนแล้วพลอยหลับไปพบเห็นเขาได้บ่อยๆที่จองโนวงเล็บถนนระฆังกับพวกคนรับใช้และลิ้วล้อของเศรษฐีเขากับพวกนั้นเป็นสหายสนิทกันเมื่อพบปะก็เย้าหยอกเล่นหัวกันเขาเคยบอกว่าเขาชื่อจางดังนั้นพวกนั้นจึงเรียกเขาว่าจางโตระยองโตระยองหมายถึงเด็กหนุ่มที่ไม่แต่งงานซึ่งเป็นบุตรชายของผู้ดีในสมัยนั้นผู้วิเศษซอนอุชิผู้มีชื่อเรื่องลือเรื่องความยิงยโสธรตนเมื่อไรก็ตามที่เขาพบจางขณะกำลังสวนทางกันบนถนนเขาจะลงจากหลังม้าแล้วหมอบกราบอย่างอ่อนน้อมที่สุดเขาไม่เพียงคารวะแต่ยังดูเหมือนจะเกรงกลัวจางเป็นอย่างยิ่งด้วยจนถึงขนาดไม่กล้ามองหน้าเลยบางครั้งจางพูดโดยไม่แม้แต่ก้มหัวชนิดว่าในเครื่องหมายคำพูดแหมจะเป็นอย่างไรบ้างล่ะนี่เฮ้ซอนจะตอบไปที่มีมือซุกอยู่ในแขนเสื้อแสดงความเคารพอย่างสูงว่าในเครื่องหมายคำพูดบายดีมากขอรับขอบพระคุณข้าสบายดีความกลัวประทับอยู่ทั่วทุกอนูของเขาเมื่อเขาเผชิญหน้ากับจางบางคราเช่นกันเมื่อซอนจะคำนับจางจะทำเป็นไม่เห็นเขาเลยเดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรสักคำคนที่เห็นพากันประหลาดใจแล้วถามซอนถึงสาเหตุซอนตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดในโซซอนเวลานี้มีผู้วิเศษเพียง3คนเท่านั้นคนที่เก่งกาจที่สุดคือจางโตระยงคนที่2คือจองปุกชานและคนที่3คือยุนเซพยองคนทั่วไปไม่รู้หรอกแต่ข้ารู้เมื่อเป็นดังนี้ข้าไม่สมควรคำนับและแสดงความเคารพต่อเขาด้วยไรผู้ได้ฟังคำอธิบายนี้รู้สึกว่าซอนเองก็เป็นคนแปลกๆจึงไม่ได้ให้ความสนใจอีกเวลานั้นในโซซอนมีผู้จบการศึกษาด้านวรรณศิลป์ผู้หนึ่งได้รับราชการอยู่และมีบ้านอยู่บนถนนสายนั้นชายผู้นี้เคยเห็นจางเที่ยวขอทานอยู่บ่อยๆวันหนึ่งเขาจึงเรียกจางมาถามว่าเป็นใครทำไมจะมาขอทานจางตอบว่าในเครื่องหมายพูดเดิมข้ามาจากตระกูลผู้มีการศึกษาในแคว้นซุนลาแต่บิดามารดาข้าเสียชีวิตด้วยโรคไข้รักษาใหญ่ข้าไม่มีพี่น้องหรือญาติร่วมชะตาในตระกูลเหลือเพียงข้าผู้เดียวเท่านั้นเนื่องจากไม่มีบ้านเป็นของตัวเองข้าจึงออกขอทานแล้วในที่สุดก็มาถึงโซซอนในเมื่อข้าไม่มีทักษะงานฝีมือและไม่รู้จักตัวอักษรจีข้าจะทำอันใดได้อีกเล่าเมื่อใต้เท้าได้ฟังว่าเขาเป็นผู้มีความรู้จึงรู้สึกเสียดายต่อเขามากจึงให้น้ำและอาหารแก่เขาทำให้เขาสดชื่นขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อไหร่ที่มีงานฉลองพิเศษที่บ้านเขาจะเรียกจางให้มาร่วมงานด้วยเสมอวันหนึ่งเมื่อใต้เท้าท่านนี้กำลังไปทำงานเขาเห็นศพหามบนเปลไปยังประตูน้ำเขาเพ่งมองจากหลังม้าที่นั่งอยู่แล้วจำได้ว่าเป็นศพของจางโตระยงเขาเศร้าเสียใจมากจึงหันกลับไปที่บ้านของตนแล้วร่ำไห้กล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดบนโลกมีคนที่ทุกข์ยากอยู่มากมายแต่ผู้ใดก็เห็นคนที่น่าสังเวชเท่าจางผู้น่าสงสารอีกเล่าเท่าที่ข้านับเวลาได้ดิ้วข้านี่เขาขอทานบนถนนระฆังมา15ปีแล้วและบัดนี้เขากลายเป็นศพออกจากเมืองไปหลังจากนั้น20ปีกว่าใต้เท้าท่านนี้ต้องเดินทางผ่านแคว้นซุลาใต้ขณะที่เขากำลังผ่านภูเขาชิอิเขาหลงทางเข้าไปในเทือกเขาเตี้ยๆที่วกวนยามกลางวันใกล้จะสิ้นสุดแต่เขาไม่อาจเดินทางหรือถอยหลังก็เห็นทางเดินแคบๆเหมือนของคนตัดฟืนจึงเลี้ยวเข้าไปดูว่ามันนำไปสู่ที่พักอาศัยใดหรือไม่ ขณะเดินทางไปเขาพบโขดหินและหุบเขาลึกเมื่อเขาคืบหน้าต่อไปทีละน้อยทีละน้อยทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปและดูราวเปลี่ยนรูปได้อย่างน่าประหลาดยิ่งเขาเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ใจขึ้นเรื่อยๆหลังจากเดินทางไปได้หลายดีก็พบว่าตนเองอยู่ในอีกโลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงไม่ใช่โลกของดินและฝุ่นอีกต่อไปเขาเห็นใครคนหนึ่งกำลังมาทางเขาชายคนนั้นแต่งกายด้วยอาภรณ์สีเขียวบางเบาขี่ม้าและถือร่มมีคนรับใช้ติดตามดูราวกับชายผู้นั้นลอยเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเขาคิดกับตนเองว่าในเครื่องหมายคำพูดนี่ต้องเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์ผู้ใดสักคนกำลังมาพบข้าทว่าเขาเสริมในป่าลึกและวิเวกเช่นนี้มีสุภาพบุรุษขี่ม้ามาอย่างนั้นได้อย่างไรนะเขานำม้าหลบไปข้างๆพยายามถอยเข้าไปในหมู่ไม้หนึ่งที่ข้างทางแต่ก่อนที่เขาจะคิดหันกลับชายผู้นั้นก็มาถึงตัวเขาแล้วคนแปลกหน้าผู้ลึกลับยกสองมือขึ้นคารวะแล้วไต่ถามด้วยความเคารพว่าตลอดเวลามานี่เขาไปอยู่ที่ไหนมาใต้เท้าผู้นั้นไร้ซึ่งคำพูดใดๆเนื่องด้วยประหลาดใจยิ่งจนไม่อาจกล่าววาจาได้แต่คนแปลกหน้ากล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าในเครื่องหมายคำพูดบ้านของข้าอยู่ค่อนข้างใกล้กับที่นี่มากับข้าเถิดจะได้พักผ่อนเขาหันม้าแล้วนำทางดูเหมือนม้าลอยไปมากกว่าเดิมขณะที่ใต้เท้าผู้นั้นตามไปในที่สุดพวกเขาไปถึงสถานที่ที่บ่งบอกจู่ๆเขาก็เห็นพระราชวังขนาดใหญ่เต็มพื้นที่อยู่เบื้องหน้าเป็นหมู่อาคารที่สวยงามตกแต่งอย่างหรูหราที่หน้าประตูมีคนรับใช้ในเสื้อคลุมเครื่องแบบรอพวกเขาอยู่พวกนั้นค้อมคำนับให้ใต้เท้าท่านนั้นแล้วนำเขาเข้าไปในห้องโถง

รีบรุดไปก้มคำนับต่ำไม่กล้าเงยสายตาขึ้นแต่เจ้าบ้านยิ้มให้เขายกมือทั้งสองขึ้นและพูดว่าในเครื่องหมายคำพูดท่านไม่รู้จักข้าหรือจงดูเถิดเขาจึงเงยสายตาขึ้นแล้วเห็นว่าเป็นคนเดียวกับที่ขี่ม้าออกไปพบเขาแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเป็นใครในเครื่องหมายคำพูดข้าเห็นท่านแล้วเขาพูดแต่ท่านคือผู้ใดนั้นข้าไม่อาจบอกได้เมื่อนั้นเจ้าบ้านที่เหมือนพระราชากล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดข้าคือจางโตรยงอย่างไรเล่าท่านไม่รู้จักข้าหรอกหรือเมื่อใต้เท้ามองเขาอย่างละเอียดมากขึ้นก็เห็นลักษณะหน้าตาแบบเดียวกันรูปหน้าเหมือนเดิมแต่ตำหนิทั้งหลายมาลายหายไปหมดมีเพียงความงามเท่านั้นที่ยังคงอยู่มันช่างน่าอัศจรรย์จนเขาอึ้งตะลึงไปมีการเตรียมงานเลี้ยงใหญ่และแขกผู้มีเกียรติได้รับการรับรองบรรดาอาหารที่มาวางเบื้องหน้าเขาก็ราวกับไม่เคยเห็นบนโลกนี้มาก่อนเช่นกันร่างที่เหมือนเทวดานางฟ้าเล่นเครื่องดนตรีที่สวยงามและร่ายรำได้งดงามอย่างที่ไม่มีสายตามนุษย์คนใดเคยเห็นมาก่อนใบหน้าของพวกเขาประดุจดังไข่มุกและอัญมณีจางโตรยงกล่าวแก่แขกของเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดในโซซอนมีขุนเขาที่มีชื่อเสียงอยู่สี่แห่งที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งนานมาแล้วข้าทำความผิดจึงถูกเนรเทศไปยังโลกและตอนที่ข้าถูกเนรเทศนั้นท่านปฏิบัติต่อข้าด้วยความเมตตายิ่งเป็นความกรุณาที่ข้าไม่อาจลืมเลือนได้เมื่อท่านเห็นร่างไร้วิญญาณของข้าความสงสารของท่านสื่อมาถึงข้าสิ่งนี้ข้าจำได้เช่นกันตอนนั้นข้ายังไม่ตายเพียงแค่วันเวลาแห่งการเนรเทศของข้าสิ้นสุดลงและข้ากำลังจะกลับบ้านข้ารู้ว่าท่านกำลังจะผ่านภูเขาลูกนี้ข้าปรารถนาจะพบท่านและขอบคุณท่านสำหรับความกรุณาทั้งมวลการปฏิบัติต่อข้าของท่านในอีกโลกหนึ่งนั้นเพียงพอที่ทำให้เราได้พบกันเช่นนี้แล้วด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงได้พบกันและกินเลี้ยงด้วยความยินดีปรีดาเป็นที่ยิ่งเมื่อรัติการมาถึงเขาถูกพาไปยังตำหนักพิเศษตกแต่งอย่างหรูหราที่เขาจะได้หลับนอนบานหน้าต่างทำจากหยกและอัญมณีอื่นๆมีแสงอันนุ่มนวลสาดเข้ามาจนไร้ซึ่งราตรีในเครื่องหมายคำพูดร่างกายข้าผ่อนคลายมากและดวงจิตก็สดชื่นยิ่งนักเขากล่าวจนข้ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องหลับเลยเมื่อรุ่นอรุณมาถึงก็มีอาหารโอชะชุดใหญ่เรียงรายจากนั้นก็กล่าวคำอำลากันจางกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดนี่เป็นสถานที่ที่ท่านอยู่ได้นานท่านต้องไปแล้วพวกเราพูดผีกับมนุษย์แห่งโลกอย่างพวกท่านมีวิถีที่แตกต่างคงยากที่เราจะได้พบกันอีกจงดูแลตัวท่านให้ดีแล้วไปด้วยสันติเถิดจากนั้นเขาเรียกคนรับใช้ผู้หนึ่งมานำทางพาเขาออกไปใต้เท้าผู้นั้นคำนับต่ำแล้วถอยออกมาเมื่อเขาเดินทางไปได้แค่ช่วงสั้นๆจู่ๆก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกเก่าที่มีแต่ฝุ่นทางเดินที่เขาออกมาไม่ใช่ทางที่เขาเข้าไปเขาปักไม้ไว้เป็นสัญลักษณ์บอกทางเข้าจากนั้นคนรับใช้ก็ขอตัวแล้วหายไปปีต่อมาท้าเท้าเดินทางไปอีกครั้งพยายามหาป้อมของปีศาจทว่ามีแต่ยอดเขาและหุบเหวที่ไม่อาจข้ามผ่านได้และเขาไม่มีทางค้นพบว่ามันอยู่ที่ไหนเมื่อหลายปีผ่านพ้นไปจิตวิญญาณของท้าเท้าดูราวกับอ่อนยาวลงในที่สุดเขาก็จากไปโดยไม่ทรมานในวัย90ปีในเครื่องหมายคำพูดตอนที่จางอยู่บนโลกนี้และข้าเห็นเขาอยู่15ปีใต้เท้ากล่าวในเครื่องหมายคำพูดข้าจำความประหลาดอย่างหนึ่งเกี่ยวเขาได้นั่นคือใบหน้าของเขาไม่เคยแก่ขึ้นเลยเสื้อผ้าที่สกปรกของเขาก็ไม่เคยเก่าขาดเขาไม่เคยเปลี่ยนเสื้อผ้ากระนั้นตลอด15ปีมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆแค่เรื่องนี้อย่างเดียวที่บอกได้แล้วว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดแต่ดวงตามนุษย์อย่างเราดูไม่ออกอิ่มบัง 3

0: เรื่องของจิ้งจอกเปิดวงเล็บจิ้งจอกชาวตะวันออกกล่าวว่าในบรรดาสัตว์ที่มีอายุยืนได้แก่เต่ากวางนกกระเรียงและสุนัขจิ้งจอกสัตว์อายุยืนเหล่านี้ได้รับสถานะพิเศษในการชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ถ้าต้นไม้มีชีวิตยั่งยืนพวกมันจะกลายเป็นถ่านหินถ้ายางสนคงทนมันจะกลายเป็นอัมพันส่วนจิ้งจอกหากมีชีวิตยืนยาวแม้มันจะไม่ได้เป็นเทพหรือดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังเช่นมนุษย์แต่แปลงร่างได้หลากหลายและปรากฏกายบนโลกในหลายรูปแบบปิดวงเล็บยี่ควายเป็นบุตรชายเจ้ากรมเขาผ่านการสอบและได้ดำรงตำแหน่งสูงยามที่บิดาเขาได้เป็นเจ้าเมืองแคว้นพยองอันควายยังเป็นเด็กน้อยและติดตามท่านไปภรรยาคนแรกของเจ้าเมืองเสียชีวิตแม่เลี้ยงของควายจึงเป็นนายหญิงของบ้านครั้งหนึ่งเมื่อท่านเจ้าเมืองออกไปตรวจราชการยาเมนจึงว่างและควายอยู่ที่นั่นกับนางในสวนหลังของส่วนที่พักข้าราชการมีศาลาหลังหนึ่งเรียกว่าเจดีเนินเขาซึ่งมีทางแคบๆเชื่อมโยงกับโถงส่วนกลางบ่อยครั้งควายจะพาเด็กรับใช้จากยาเมนคนหนึ่งไปที่นั่นกับเขาด้วยเพื่อศึกษาตำรับตำราและครั้งหนึ่งยามราตรีเมื่อเริ่มดึกแล้วเด็กรับใช้ที่มากับเขาได้กลับไปจู่ๆประตูก็เปิดอย่างกระทันหันแล้วหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อผ้าของนางสะอาดเรียบร้อยและนางงดงามยิ่งนักควายมองนางอย่างพินิจพิจารณาแต่จำนางไม่ได้เห็นได้ชัดว่านางเป็นคนแปลกหน้าเพราะในหมู่นางรำของยาเมนไม่มีบุคคลเช่นนี้เขายังคงมองนางด้วยความสงสัยว่านางเป็นใครขณะที่นางนั่งลงตรงมุมห้องแล้วไม่พูดอะไรเจ้าเป็นผู้ใดหรือเขาถามนางได้แต่หัวเราะและไม่ตอบเขาเรียกนางนำมาคุกเข่าเบื้องหน้าเขาเขาจับมือนางและตบบ่านางเบาๆราวกับทักทายนางจะมีไมตรีหญิงผู้นั้นยิ้มแกล้งทำเป็นพอใจทว่านางไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆดอกแต่เป็นพูดผีประเภทหนึ่งหรืออาจจะเป็นจิ้งจอกและเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเขาคิดแผนหนึ่งได้กระทันหันจึงจับนางเบี่ยงนางขึ้นหลังรีบวิ่งผ่านประตูเข้าไปในเขตที่เป็นที่พักของยาเมนเขาตะโกนสุดเสียงเรียกแม่เลี้ยงและคนรับใช้ให้ออกมายามนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนและทุกคนกำลังหลับไหลไม่มีผู้ใดตอบและมีผู้ใดมาจากนั้นหญิงที่อยู่บนหลังก็กัดต้นคอเขาอย่างแรงด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้ว่านางคือจิ้งจอกเขาไม่อาจทนความเจ็บปวดได้ต่อไปจึงคลายมือแล้วนางก็กระโดดลงพื้นหนีไปไม่พบเห็นอีกเลยน่าเสียดายที่ไม่มีใครมาช่วยควายและยืนยันเจ้าสัตว์ร้ายนั้นให้แน่แก่ใจอิมบัง 6. นางแมวป่าเปิดวงเล็บคิมซูอิกเป็นชาวโซซอนที่สอบเข้าศึกษาได้ในปีค.ศ. 1624และจบการศึกษาในปีค.ศ. 1630ในปีค.ศ. 1636เมื่อพระราชาทรงเสด็จหนีจากการรุกรานของกองทัพแมนจูไปยังนำฮันคิมซูอิกได้ร่วมเดินทางไปกับพระองค์ด้วยเขาคัดค้านการยอมจำนนใดๆต่อจีนหรือทำสุทธิสัญญาใดๆกับพวกนั้นแต่เนื่องจากคำแนะนำของเขาไม่ได้รับการรับฟังเขาจึงถอนตัวจากชีวิตราชการปิดวงเล็บเปิดวงเล็บตงซุนโซเป็นชาวจีนผู้มีชื่อเสียงครั้นหนึ่งเขาปรารถนาจะทุ่มเทตนเพื่อการศึกษาและไม่ออกจากห้องเลยเป็นเวลา3ปีระหว่างนั้นวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาเยี่ยมเยียนเขาขณะที่เขายืนรอก็กล่าวแก่ตัวเองว่าในเครื่องหมายคำพูดวันนี้ฝนจะตกตงตอบทันทีว่าในเครื่องหมายคำพูดถ้าเจ้าไม่ใช่จิ้งจอกก็เป็นแมวป่าละไปจากที่นี่ซะแล้วชายผู้นั้นก็หนีไปทันทีเขารู้ได้อย่างไรนั้นมาจากคำกล่าวที่ว่าในเครื่องหมายคำพูดนกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ย่อมรู้ว่าเมื่อไหร่ลมจะพัดสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินรู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเจ้าแมวป่าเปิดเผยตัวเองโดยไม่รู้ตัวปิดวงเล็บเรื่องเล่าคิมซูอิกเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาคนก่อนของเกาะเจจูเข้าอาศัยอยู่ภายในประตูทิศใต้ของโซซอนเมื่อยังหนุ่มเข ขามักศึกษาภาษาจีนทุกวันจนกระทั่งดึกดื่นครั้งหนึ่งเมื่อรู้สึกหิวเขาเรียกหาภรรยาให้หาอะไรมาให้กินภรรยาเขาตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดเราไม่มีอะไรในบ้านเลยนอกจากเกาลัด7หรือ8เม็ดให้ข้าอบมันมาให้ท่านหรือไม่ล่ะคิมตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดดีเลยนำมาเถอะพวกคนรับใช้กำลังหลับและไม่มีใครใกล้ตัวที่ขานรับคำเรียกดังนั้นผู้เป็นภรรยาจึงเข้าครัวจุดไฟแล้วอบเกาลัดด้วยตัวเองขณะเดียวกันคิมก็รอให้นางกลับมาหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนางนำเกาลัดใส่มาในตะกร้าเมล็ดสุกแล้วพร้อมนำมาให้เขากินคิมกินอย่างอร่อยขณะเดียวกันนางก็นั่งรอตรงหน้าโต๊ะเขาทันใดนั้นประตูก็เปิดออกมีคนเข้ามาคนหนึ่งคิมเงยสายตาขึ้นมองและมีผู้ที่เหมือนภรรยาเขาราวกับแกะพร้อมด้วยตะกร้าในมือที่บรรจุเกาลัดอบขณะที่เขามองทั้งคู่ใต้แสงไฟก็เห็นว่าหญิงทั้งสองถอดแบบออกมาเหมือนกันเปียบทั้งสองยังคงมองกันไปมาด้วยความตกใจพลางกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าเป็นผู้ใดกันคิมรับเกาลัดอบอีกครั้งวางมันลงจากนั้นก็จับหญิงทั้งสองนางไว้มั่นคนแรกด้วยมือขวาและคนที่สองด้วยมือซ้ายจับแน่นจนกระทั่งรุ่งสางในที่สุดไก่ก็ขันและทิศตะวันออกเริ่มสว่างขึ้นคนที่เขาจับไว้ด้วยมือขวาเอ่ยว่าในเครื่องหมายคำพูดทำไมท่านถึงจับข้าเช่นนั้นเล่าข้าเจ็บนะปล่อยข้าเถิดนางเขย่าและดึงแต่คิมยิ่งจับแน่นขึ้นไปอีกหลังจากดิ้นรนเล็กน้อยนางก็ทรุดตัวลงกับพื้นแล้วกลายร่างเป็นแมวป่าไปในทันทีด้วยความกลัวและประหลาดใจคิมรีบปล่อยนางแล้วนางก็หลบหนีออกนอกประตูไปน่าเสียดายที่เขาไม่ได้จับเจ้าสัตว์นั่นขังไว้ตลอดไปซะเลยบันทึกจากผู้เขียนเรื่องหมาจิ้งจอกแปลงร่างเป็นสตรีเที่ยวหลอกลวงผู้คนมีเล่าไว้ในกวางคุยและนิยายจีนอื่นๆแต่การแปลงร่างของแมวป่ายังคงมหัศจรรย์กว่าและเป็นอะไรที่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: ไม่ติดเครื่องมีปัญหาโครนเข้าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ดูแลอย่างเต็มที่แหละไปติดต่อดูนะในกรุงเทพมีหลายสาขานะฮะลาดกระบังนะสาขานิคมลาดกระบังสาขาสำโรงศูนย์กับขีปลอดภัยกรุงเทพในรามคำแหงเนี่ยนะครับศูนย์บิ๊กวิงเรียบด่วนนะครับกลุ่มจักรยานรถที่เป็นรถเกียร์ออโตเมติกนะกลุ่มคลับเฮ้าส์ต่างๆเนี่ยเขามีบอกว่าจะตรวจเช็คฟรี10กว่ารายการนะเป็นอะไรฟรีต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มบิ๊กไบค์ด้วยนะครับนะฮะก็ขยายนะขยายเรื่องของความช่วยเหลือนะจากเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะครับขยายความช่วยเหลือสำหรับคนที่ใช้รถที่มีปัญหาของน้ำท่วมโคลนเข้าสตาร์ทไม่ติดนะน้ำท่วมนี่รถไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทางฮอนด้าเขาขยายถึงวันที่15ตุลาคมนะ15ถึงตุลาคมนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีแจ้งที่ใช้นาทอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีระยองชลบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะครับอย่างที่บอกนะครับไปได้เลยนะไปดูกันนะครับว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างไรมีบางอย่างก็ตรวจเช็คฟรีนะครับบางอย่างก็ลดค่าแรงด้วยอะไรด้วยนะครับนะเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านพี่น้องที่มีที่ใช้มอเตอร์ไซค์บางคนใช้มอเตอร์ไซค์เป็นกิจวัตรอ่ะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของอาชีพนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มีปัญหาโอ้โหไปไม่ได้เลยก็จบนะฮะนี่คืออีกค่ายหนึ่งที่ช่วยเหลือกันค่ายยามาฮ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่บ้านเรานะก็ช่วยเหลือนะในการดูแลรถของพี่น้องประชาชนชาวไทยคือดูมาตลอดนะฮะคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับติดต่อที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัตติกาบริการก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัตติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวนุนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
5: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางรบข.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมรบข.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของรบข.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในรบข.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในรบข.ด้วย
4: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมรบข.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
2: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
7: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของช็อตปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมจะได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
6: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
8: นางสาวเยาวเรศแซ่โคพาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2560 ควิด-19 นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
9: ายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมากประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อัธสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักการอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาหรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
11: นางสาววรนิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
12: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีบรันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลักหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งมุ่งกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45-2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีพันและปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
16: ใจมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้ทั้ง3เหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้1เหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้1เหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นที่ลง6อีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็คือ9อีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทชิมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองไม่มีการขาดสิ่งเงี้ยค่ะ
15: นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทนะยืนยันว่าธนาคารจะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
17: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
10: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
9: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
10: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
9: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
10: แน่นแน่นแล้ว
11: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับอาจจะมีฟ้าฝนที่จะตกมาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเสื้อกันฝนและร่มเนี่ยต้องพกไว้อยู่นะครับอาจจะมีฝนตกนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นฝนสุดท้ายนะของฤดูกาลปีนี้แล้วนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญชวนร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังมช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวที Future ED Sandbox Symposium พลิกโฉมการศึกษาดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำสร้างเยาวชนสู่อนาคตสคร.1เชียงใหม่แนะพ่อแม่ครูผู้ปกครองสังเกตอาการโรคมือเท้าปากย้ำแยกเด็กป่วยลดแพร่เชื้อในบ้านและสถานศึกษาสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
15: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
16: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
15: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
16: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
15: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
16: โอเคร
17: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนท ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทางนี้จังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทางด้านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญชวนร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกานายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวคีเลียคัมมินกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูงและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจ

0: การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดวันวานยังหวานอยู่กลิ่นอายแห่งความทรงจำที่กำลังจางหายไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการรับรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณบริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและรายได้แก่ชุมชนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการมั่วชุมชนกิจกรรมพาแอวชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการแสดงและการเล่าเรื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในวันที่9ตุลาคม2569ยังมีกิจกรรม CBT Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจต่อยอดศักยภาพสู่ตลาดในระดับที่กว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่สร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังมช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวที Future ED Sandbox Symposium พลิกโฉมการศึกษาดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำสร้างเยาวชนสู่อนาคตที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium ภายใต้แนวคิดพลิกโฉมระบบนิเวศการศึกษาดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนโดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานการจัดประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและร่วมกันพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า400คนประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนพร้อมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่1การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Lightning Talk and Best Practice และกิจกรรม Future ED SandboxInteractive Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์ข้อเสนอสำหรับการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตมุ่งสู่การศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตได้อย่างมีศักยภาพปิดท้ายกันที่สคร.1เชียงใหม่แนะพ่อแม่ครูผู้ปกครองสังเกตอาการโรคมือเท้าปากย้ำแยกเด็กป่วยลดแพร่เชื้อในบ้านและสถานศึกษาเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
1: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรไวรัสโดยโรคนี้มักจะพบมากในเด็กเล็กและจะยิ่งส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปีมักพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝน นอากาศเย็นและชื้นติดต่อได้จากการสัมผัสสาร

0: หลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองและอุจจาระของผู้ป่วยโดยสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กจึงขอให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กเพิ่มความใส่ใจในการป้องกันโรคโดยเฉพาะการรักษาสุขอนามัยและการแยกเด็กที่มีอาการป่วยออกจากเด็กที่ยังไม่มีอาการแม้โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้แต่เด็กบางรายอาจมีอาการรุนแรงผู้ปกครองจึงไม่ควรมองข้ามอาการผิดปกติหากเด็กมีอาการซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองครูและผู้ดูแลเด็กหมั่นสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบเด็กมีไข้ร่วมกับมีแผลหรือตุ่มในปากและมีผื่นหรือตุ่มบริเวณมือเท้าหรือส่วนอื่นของร่างกายควรให้เด็กหยุดเรียนและพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นหากมีอาการรุนแรงเช่นซึมลงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนบ่อยหายใจผิดปกติชักหรือมีอาการกระตุกควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะการสังเกตอาการและแยกเด็กป่วยตั้งแต่ระยะแรกเป็นหัวใจสำคัญในการลดการแพร่ระบาดของโรคในครอบครัวและสถานศึกษาหากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้จะเป็นพี่ๆท่านใดอำเภอไหนไปติดตามกันได้เลยครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่แตงตอนนี้แม่หลวงแม่มอุบลรัตน์ลอยมีอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีเจ้าสำหรับอำเภอแม่แตงนะจ๊ะวันนี้ก็คือเขาก็ตอนนี้ถ้าบอกอู้ถึงเรื่องดินลมฝนฟ้าอากาศนี่ก็จะประทันสมัยเนาะเขาต้องอู้ถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศเนาะช่วงนี้ก็วันนี้ก็มามีฝนมามีลมนะจ๊ะก็ยังมีแดดมีอย่างอยู่เขาก็ซักผ้าตากกันได้สบายมากนะจ๊ะแต่เขาก็ต้องบอกประมาทเนาะสำหรับพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากฝนดินถล่มน้ำไหลหรือบ้านที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำอ่ะซึ่งตามที่ดูคนคาดการมาว่าก็น่าจะเริ่มแต่วันพรุ่งนี้นะภาคเหนือเฮาก็จะซึ่งก็เฮาก็บ่ต้องไปตื่นเต้นอย่างกับมันแต่ต้องระวังแค่นั้นเองนะจ๊ะหมู่เฮาก็ต้องระวังโดยเพราะบ้านที่เคยมีประสบการณ์เคยโดนอยู่แล้วมันมักจะโดนซ้ำซากอ่ะเนาะก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำลำคลองหรือใกล้ที่มันมีดินสไลด์บ่อยๆก็ต้องระวังหน่อยเนาะส่วนมากก็จะอยู่ตามในบ้านบนดอยนะจ๊ะที่มักจะโดนกันนะฮะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ที่หมู่เฮาได้ย้ำเตือนหมู่เฮาไว้นะจ๊ะก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวแล้วก็เรื่องของกิ่งไม้กิ่งอย่างนะฮะก็ต้องระวังเวลาฝนตกฟ้าร้องก็ต้องดูอย่างที่มันจะปลอดภัยสำหรับที่พักอาศัยเฮาก็ต้องจัดการนี้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็คือเรื่องของลมฟ้าอากาศนะจ๊ะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยหน้านี้ที่พบเจอมากเนี่ยที่ไปในคนในพื้นที่จะเป็นวัดกันนะจ๊ะซึ่งวัดเนี่ยประเดี๋ยวนี้โควิดเนี่ยบางคนก็อู้เนาะเป็นเรื่องเป็นโรคประจำถิ่นไปละเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเฮารู้ว่าเฮาเป็นโควิดติดโควิดหรือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเฮาก็ต้องป้องกันตัวเราเพื่อที่มันจะได้บ่ไปติดต่อคนอื่นเพราะมันติดกันง่ายนะจ๊ะซึ่งช่วงนี้ก็จะมีคนเป็นเนาะถ้าอย่างถ้าเฮาตรวจเองทราบว่าเป็นโควิดเฮาก็บ่ต้องไปตื่นเต้นตกใจหยังเพียงแต่ว่าเฮาก็ต้องดูแลตัวเราเนาะกินยาทานยาหรือพบแพทย์นะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันบักกี้วันมันก็หายละนะจ๊ะมันบ่ใช่เหมือนแต่ก่อนเนาะอันนี้ก็ขอหมู่เฮาดูแลสุขภาพแต่ว่าให้ดีที่สุดก็คือ ต้องเวลาไปที่คนนักเท้าป้องกันได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมาล้างมือเนี่ยจะยิบจับอย่างเข้าปากก็ต้องล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะจ๊ะเฮาจะเป็นการป้องกันเฮาในระดับหนึ่งเนาะจ้ะอันนี้ก็คือเรื่องที่พบปะในพื้นที่อำเภอแม่แตงเฮานะจ๊ะคนปิดวัดเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะค่ะส่วนช่วงเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นบุญทําบุญพรรษาสุดท้ายวันพระวันสุดท้ายนี่วันที่26เนาะจ้ะค่ะจะเข้าพรรษาออกพรรษาเนาะ
1: ครับ
3: หลายๆท่านก็เข้าพรรษามาได้ 2-3 เดือนนี่ก็งดเราได้ไปกันหลายเนอะเต่าตี้หินผู้คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยนะจ้ะช่วงเข้าพรรษาก็จะเข้าพรรษางดเหล้ากันก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วเปลี่ยนไปได้ลวดงดได้ก็งดไปในเมื่อ3เดือนอย่างเงี้ยได้ก็เงี้ยไปมันก็จะเป็นดีกับสุขภาพของเราเองนะจ้ะเบาได้ก็เบาแต่ถ้าถือว่าได้พักยังดีกว่าไม่ได้ทำอย่างเลยนะจ๊ะข้าพรรษาวันที่ซึ่งวันที่26เนาะทางเทศบาลสรรหาพลก็จะนำโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลสรรหาพลแล้วก็พนักงานเนาะก็จะมาเวียนมาแล้วก็จะมาทำที่วัดสรรพสักบ้านแม่มะลายเป็นวัดสุดท้ายในเขตเทศบาลสรรหาพลเนาะเวียนมาทำบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะก็ขอแม่หลวงแม่มก็อยู่บ้านแม่มะลายขอประชาสัมพันธ์คือพ่อแม่พี่น้องที่ฟังเอาปมช.เนี่ยเสียงเนี้ยทราบซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถมาได้หมดเลยนะจ๊ะมาทำบุญกันตามปกติเนาะแล้วแหมอันหนึ่งอยากขอประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอันนี้เป็นในรูปของช่างอำเภอแม่แตงเฮานะจ๊ะในวันที่27จะมีการตักบาตรเทโวโลหณะนะจ๊ะซึ่งเฮาทำเป็นประจำทุกปีจะทำที่พระพุทธสัตวมุนีสีแม่แตงเป็นห้องว่าถ้าเราจะอู้หมายถึงว่าประตูสู่แม่แตงง่ายๆเลยเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นเขตใกล้เกษตรติดต่อระหว่างอำเภอแม่ริมแม่แตงลูกแม่ริมมาก็เข้าแม่แตงซึ่งเราก็จะพบกับพระพุทธสัตวมุนีสีแม่แตงนะเจ้าอาจจะมีการตักบาตรเทโวโลหณะนะเจ้าในรูปแบบของอำเภอแม่แตงนะเจ้าซึ่งก็จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้ฟังรายการอปมช.ของเราเนี่ยนะเจ้าในวันนี้นะเจ้าร่วมกันทำบุญตักบาตรนะเจ้าเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะเจ้าแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของเฮาสืบต่อไปนะเจ้าลูกหลานหันลูกหลานก็จะได้ซึมซับนะจ๊ะได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาทุกๆปีก็ขอเชิญชวนนะเจ้าซึ่งจะมีการตักบาตรกันในวันที่27ตุลาคมเวลา 7:00 น.นะเจ้าจะมีพระสงฆ์มารับมาให้เฮาได้ตักบาตรนะเจ้าซึ่งทางฝ่ายปกครองตำบลขี้เล็กนะเจ้าแล้วก็ทางเทศบาลจอมแจ้งเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดประเพณีนี้ขึ้นนะเจ้าก็อำนวยความสะดวกแก่ท่านนะเจ้าท่านมาตักบาตรได้ในเวลา 7:00 น.เจ้านะเจ้าก็ขอเชิญชวนหมู่เฮาตวยนะเจ้าค่ะในส่วนของอำเภอแม่แตงวันนี้นาก็ขอประชาสัมพันธ์เพียงแต่อีนะเจ้า
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากตั้งแม่หลวงแมมอุบลรัตน์ลอยมีนะครับอปมช.จากอำเภอแม่แตงจัดนะครับ
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตังอำเภอแม่แตงสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จ่าครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภออัญญังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับและทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลงทะเลเพื่อแก้ปัญหาบริเวณพื้นที่ปลายแม่น้ำบางปะกงบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารอำเภอบางปะกงอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในเขตอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาสภาพการไหลของน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงข้อจำกัดการระบายน้ำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ระดับน้ำทะเลและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำสามารถระบายออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดระยะเวลาการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอ่างทองระดมกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตำบลผงเพงหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อบต.ผงเพงโดยคาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆในสัปดาห์หน้าหากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกระหว่างนี้จะเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและกำจัดยุงหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วจะสำรวจความเสียหายและประสานติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ดเตรียมรับมืออุทกภัยป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง
9: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองนาท่อมและประตูระบายน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยคลองลำเบ็ดเป็นเส้นทางรับน้ำจากพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาและเป็นเส้นทางผ่านน้ำสำคัญในการลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ชลประทานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดพบเงินสดกว่า23ล้านบาทและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
10: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนำแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินที่รวมกับ5หน่วยงานโดยเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานตั้งแต่การตรวจพบตรวจสอบสืบสวนสอบสวนไปจนถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินเริ่มจากการตรวจพบผู้ต้องสงสัยสัญชาติเมียนมากำลังขนเงินสดกว่า23ล้านบาทนำออกนอกประเทศเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1พบธนบัตรจำนวนกว่า23ล้านบาทเตรียมนำออกไปยังประเทศเมียนมาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเงินของกลางเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดและสแกมเมอร์ผู้ต้องหายังสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยทำบัตรประจำตัวประชาชนหัวศูนย์ตั้งแต่ปี2566ทั้งยังพบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางต่างด้าวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องหลายกระทงมีความเชื่อมโยงกับขบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนและสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ผู้สูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
6: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
5: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
7: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM

0: สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับยามค่ำคืนตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มโดยประมาณครับเอียวสุรชัยก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจกิจกรรมต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันด้วยเพลงในยุค90ยุค80บ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปได้ทั้งความรู้คู่กับความสุขนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่9เดือนตุลาคม2569นะท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับดูมีความสุขกันบ้างไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะยิ้มได้นะโดยเฉพาะช่วงของการพักผ่อนในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับขอให้มีความสุขกันนะครับเอาวันนี้เอียวสุรชัยไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับลูกสมุนทักทายสักหน่อยดีไหมครับเนี่ย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมิ่งมังอินเงินคำคง
0: โอ้โหนะฮะมีลูกสมุนมาอยู่ข้างๆด้วยนะครับวันนี้ลูกสมุนผู้ชายนะฮะนะก็จะเลือกเพลงเพราะๆนะครับมามอบให้ได้ฟังกันด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องอื่นๆแล้วก็จะได้ฟังเพลงเนี่ยเอียวสุรชัยมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะครับว่าช่วงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับที่อาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงของภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับส่วนมากจะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยไม่ค่อยมีฝนสักเท่าไหร่นะครับภาคเหนือก็อาจจะมีอากาศแปรปรวนนะครับมีลักษณะของพายุไม่เชิงกับพายุเนาะประมาณว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับและอาจจะมีลูกเห็บตกบ้างในบางพื้นที่นะครับอย่างวันที่10เนี่ยเขาเตือนที่จังหวัดตากนะตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์วันที่11ก็จะเตือนที่จังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยก็อากาศเย็นก็น่าจะเริ่มแผ่ปกคลุมลงมาบ้างนะครับแนวโน้มฟ้าฝนล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงวันที่11นะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยวันที่11เนี่ยจะฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่ร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนวันที่12 13 14 15นะครับฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับจะเหลือร้อยละ30แล้วก็วันที่15จะเหลือร้อยละ20เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับว่าฝนนั้นเริ่มลดลงมาทุกที่ทุกทีแล้วนะครับแต่ว่าอุณหภูมิในช่วงบ่ายก็ยังคงร้อนกันอยู่นะครับส่วนในช่วงเช้าสบายๆนะครับประมาณสัก22องศาเซลเซียสนะครับนำข้อมูลมาบอกมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเอาละช่วงนี้ให้ฟังเพลงดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ฟังเพลงนี้ดียังไงล่ะ
1: มันช่วยคลายเครียด
0: อ๋อช่วยคลายเครียดนะครับก็ดีเนาะจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ฟังเพลงแล้วฟังเพลงในสมัยเนี่ยพี่เอียวเนี่ยเป็นวัยรุ่นดีไหม
1: ดีครับ
0: นะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะไปฟังเพลงในสมัยพี่เอียวสุรชัยเป็นวัยรุ่นกันแล้วกันเนาะ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับขอให้มีความสุขนะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเอี่ยวสุรชัยนั่งจัดรายการทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับเล่าเรื่องแรกนะครับที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเช้าเลยล่ะเพราะว่าท่านผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมเนี่ยเดินทางไปถึงเช้ามากนะครับวันนี้ท่านไปเป็นประธานในการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดการที่ดินที่ดินทำกินของชุมชนเนี่ยนะครับภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็กรณีการจัดทำป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มณที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนะครับเพื่อที่จะรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าจะได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนข้อกฎหมายแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนด้วยนะครับก็พูดคุยกันใน5ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวจที่ดินคาดเคลื่อนตกหล่นแล้วก็การไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนนะครับรวมถึงปัญหาการออกแล้วก็การใช้สมุดประจำตัวคชท.แล้วก็หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะครับรวมถึงความล่าช้าในการดำเนินงานแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นนะครับปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็มีการพูดคุยเสนอแนวทางต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินแล้วก็การจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็คำนึงถึงสิทธิและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ยนะควรจะมีการประชุมหารือกันอย่างน้อยทุก2เดือนนะครับเพื่อที่จะได้เร่งรัดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีป่าชุมชนเยอะนะครับกว่า500แห่งนะครับที่ต้องรอการดำเนินการเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าไปถึงแม่แจ่มเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับชายหนุ่มนะฮะที่อยากจะเป็นทหารเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอกาสสำคัญมาถึงแล้วนะครับตอนนี้กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย 25,000 อัตราเลยนะครับเป็นโอกาสสำคัญในการเข้ารับราชการทหารกองประจำการและก็ร่วมเป็นกำลังสำคัญของกองทัพนะครับมีสิทธิประโยชน์และก็ความมั่นคงโอ้โหหลากหลายเลยทีเดียวครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยนะครับเป็นสัญญาจ้างเนี่ย4ปีด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศเลยครับเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 12,090 บาทแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนอีก 2,880 บาทนะครับสำหรับหักค่าประกอบเลี้ยงวันละ70บาทนะฮะแล้วก็มีการฝึกฝนทักษะพัฒนาขีดความสามารถทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษาโครงการ1ปี1วุฒิจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเลยนะครับใครสนใจเนี่ยฟังทางนี้นะครับเขามีคุณสมบัติก็คือไม่จำกัดคุณวุฒินะครับไม่จำกัดคุณวุฒินะทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับก็คือเกิดพ.ศ. 2550ถึง2552นะครับส่วนทหารกองเกินช่วงอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์นะครับเกิดปี2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วเนี่ยแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเนี่ยนะครับก็สามารถมาสมัครได้นะนอกจากนี้ยังมีทหารกองหนุนประเภทที่1ครับที่ปลดจากก องประจำการไปแล้วเนี่ยนะครับก็สมัครเข้ามาได้ครับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในปี2570อายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะครับก็มาได้ครับเป็นคุณสมบัติครับยอดที่เขาเปิดรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ 25,000 อัตราเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะมีทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะฮะโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นมานะครับจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับกำหนดการคัดเลือกเนี่ยเขาจะมี4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1วันที่28พฤศจิกายนนี้ครั้งที่2วันที่19ธันวาคม2569ครั้งที่3 23มกราคม2570แล้วก็ครั้งที่4 24มกราคม2570นะครับน้องๆที่สนใจนะผู้ปกครองก็สามารถบอกไปได้ครับสมัครด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ครับหรือจะสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหรือหน่วยศาสดีใกล้บ้านไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับหน่วยทหารใกล้บ้านหรือจะเป็นศาสดีกรุงเทพศาสดีจังหวัดหน่วยศาสดีเขตแล้วก็อำเภอนะครับเป็นโอกาสดีนะน้องๆจะได้รับราชการสัญญาจ้าง4ปีนะครับโอ้โหเป็นโอกาสดีนะครับพอได้เป็นทหารในโครงการนี้แล้วอนาคตถ้าหากว่าเขามีการสอบราชการทหารอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิพิเศษหรือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวครับที่จะได้รับเลือกเป็นข้าราชการทหารเนี่ยนะก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับอ่ะช่วงนี้ให้ฟังเพลงดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: ครับวันนี้จัดรายการในรถนะเนี่ย อยู่ในรถนะครับฟังเพลง

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันด้วยนะครับยุค80ยุค90ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุค90นะที่มอบให้ได้ฟังกันเนี่ยนะครับสมัยเอี่ยวสุรชัยเป็นวัยรุ่นหน่อยเนาะฟังเพลงแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับวันเวลาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็คิดนะเมื่อไหร่เราจะโตนะแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปช้าๆแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมันคงมีภารกิจอะไรเยอะเนี่ยเนาะก็เลยทำให้วันหนึ่งอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเร็วๆนะครับเราย้อนมามองพ่อแม่เราเนี่ยก็ดูท่านแก่ไปเยอะเลยนะครับบางครั้งบางทีเราส่องกระจกก็ดูตัวเองก็ไม่น่าเชื่อนะเหมือนผ่านวัยรุ่นมาไม่นานมานี้เองแต่ทำไมดูแก่ลงหน้าผิวเริ่มเหี่ยวใช่ไหมครับเริ่มย่นนะครับแล้วก็ผมเริ่มบางใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับเราก็มองเด็กๆลูกๆเราหลานๆเราเนี่ยนะครับก็มองว่าเขาก็โตเร็วนะเนี่ยแสดงว่าวันเวลาผ่านไปเร็วๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เครือข่ายสตรีจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แห่งความจงรักภักดีนะครับเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันนี้กิจกรรมจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับอยู่ด้านหลังศูนย์ราชการนี่แหละนะทางด้านนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่พร้อมทั้งรองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็มีคณะกรรมการมีเครือข่ายสตรีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมก็มากเลยทีเดียวนะครับเนาะร่วมกันทำดอกไม้จันทร์แห่งความจงรักภักดีที่ว่านี้เป็นดอกชบาทิพย์นะครับวันนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจเครือข่ายสตรีเชียงใหม่ที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันด้วยนะครับก็มุ่งที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีแล้วก็ภาคประชาชนที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แห่งความจงรักภักดีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราเลือกดอกชบาทิพเป็นดอกไม้จันทร์ที่นำมาประดิษฐ์ภายใต้แนวคิดร้อยรักจากดวงใจชาวเชียงใหม่สลักไว้ชั่วนิรันดร์นะครับเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่16ธันวาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับเป้าหมายของเรา1ล้านดอกนะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่เรามีเป้าหมาย1ล้านดอกนะครับส่วนในวันนี้นะครับที่ห้องจัดนิทรรศการของจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1ศาลากลางเนี่ยนะครับทางด้านท่านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดก็ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพนะฮะมีหลายๆจุดหลายสถานที่นะที่เขาจัดกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็ไปทำกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับใครถ้ามีโอกาสนะมาที่ศาลากลางจังหวัดก็มาที่ชั้นหนึ่งที่ห้องนิทรรศการได้เลยนะครับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันได้ส่วนท่านที่อยู่ในต่างอำเภอใกล้ที่ไหนสะดวกอำเภอไหนสามารถไปร่วมในการทำดอกไม้จันทร์ได้ที่นั่นเลยนะครับอ้าวเอี่ยวสุรชัยนะครับก็นำมาบอกมาเล่าให้ได้รับฟัง

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านท่านผู้ฟังช่วงกลางคืนแบบนี้อากาศเย็นลงหรือยังครับได้บรรยากาศถึงความเป็น เหมือนเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวหรือยังนะตอนเช้าเนี่ยครับตอนมาทำงานเนี่ยนะมองดูแถวๆดอยสุเทพเนี่ยบรรยากาศก็เหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะว่าทางตอนบนของเชียงใหม่นะครับอากาศเย็นแล้วหรือยังเพราะว่าเวลาถ้าจะมีอากาศเย็นเนี่ยก็จะเข้าทางตอนบนกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาแผ่ลงมาทางตอนล่างของจังหวัดนะครับแต่อย่างไรแล้วก็ใกล้เต็มทีแล้วแหละที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับรอหมดหน้าฝนไปแล้วก็จะเป็นหน้าไฮซีซั่นหน้าหนาวกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสไปร่วมในงานเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์นะครับนะเปิดเวทีโอท็อปสู่สากลเขานำของดี25อำเภอนะครับมานำเสนอมาแสดงแล้วก็มาจำหน่ายนะให้ผู้ที่สนใจนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับโดยท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่สากล นะครับที่เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่จะทำให้คนรู้จักจังหวัดเชียงใหม่ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับก็มีผู้ประกอบการได้มีผู้ผลิตสินค้าชุมชนนะครับก็นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายนะครับโอ้หลากหลายเลยนะทั้ง25อำเภอเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยถือว่ามีทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนของเราให้กับจังหวัดของเรานะครับ

ได้ทักทายกันผ่านเวทีเนาะเขาแสดงอยู่ก็ได้มีโอกาสยกไม้ยกมือใส่น้องหนึ่งนะครับแต่น้องหนึ่งเขามีไมค์นะเขาร้องเพลงก็ทักทายเอียวสุรชัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ทักทายกันนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับอีกหนึ่งงานนะครับช่วงบ่ายเมื่อตะกี้นี้นะครับก็มีการเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านค้าต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะครับก็มีท่านพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงก็เป็นประธานในการเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าเชียงรายผู้ว่าลำปางนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมในพิธีเปิดกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับน่าสนใจเดี๋ยวปลายปีนี้ถ้ามีการจัดงานโครงการหลวงหลายๆท่านก็อาจจะได้ไปสัมผัสกันได้นะครับปกติแล้วก็มีร้านค้าจำหน่ายที่โครงการหลวงตรงใกล้ๆพืชสวนโลกด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยเคยไปเที่ยวชมนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งงานนะครับที่ควงประตูท่าแพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการจัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับจริงๆก็เปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีงานในวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่บริเวณควงประตูท่าแพนะแนวคิดวันวานยังหวานอยู่นะครับกลิ่นอายความทรงจำที่กำลังจางหายไปนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ขวงประตูท่าแพนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับมีขันโตกด้วยนะแล้วก็มีการนำสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาจัดแสดงนะครับโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีผู้คนเข้าไปสัมผัสกิจกรรมที่น่าสนใจมีการแสดงการจำหน่ายสินค้านะครับนักท่องเที่ยวก็สนใจเลยนะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสไปจุดไหนก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีกิจกรรมเยอะนะฮะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโอ้โหท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าผู้โดยสารช่วงโกลเด้นวีคนะครับช่วงที่จีนเขาหยุดยาวเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาบ้านเราเยอะนะครับช่วง 1-7 ตุลาคมเนี่ยนะปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้มีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,300 กว่าคนต่อวันเนี่ยนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 เที่ยวบินก็ให้บริการ182เที่ยวบินต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74 นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนนะครับมียอดจองเที่ยวบินมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วง Golden Week นะครับข้อมูลจาก trip.com เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มี Gen C Gen Z เนี่ยนะครับอายุสัก 18-24 ปีก็ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็กิจกรรมที่เชียงใหม่บ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญหลายแห่งของจีนนะไม่ว่าจะเป็นชงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงซีอานจิงหงหรือว่าเชียงรุ้งรวมถึงฮ่องกงด้วยนะครับมาเก๊าก็น่าจะมีนะเมื่อก่อนมีเที่ยวบินตรงมาเก๊าด้วยนะครับก็เห็นว่าจีนเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายเมืองนะแล้วก็เชื่อมโยงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็เป็นโอกาสดีนะครับเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องนำเสนอสิ่งดีๆให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็แล้วแต่ให้เขาประทับใจในความเป็นเชียงใหม่บ้านเรานะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับตอนนี้มาจัดรายการอยู่ข้างยิมมวยนะครับแชมเปี้ยนยิมแถวแถวค่ายกวิละแถวแถวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็พาเด็กๆที่บ้านเนี่ยนะครับมาฝึกมวยครับให้เขามีความแข็งแกร่งแล้วก็ได้อนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของไทยเราไปด้วยนะครับที่ยิมแห่งนี้ก็จะมีหลากหลายวัยนะครับมีทั้งเด็กๆมีทั้งชาวต่างชาตินะครับมีทั้งคนไทยเนี่ยที่มาเรียนมวยกันเขาก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะครับแล้วก็ฝึกเป็นหลักสูตรของเขานะสุดท้ายก็ถึงขั้นขึ้นชกเลยนะครับนะเอี่ยวสุรชัยต้องมานั่งในรถยนต์นะครับแล้วก็จัดรายการไปด้วยนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยถ้าไปอยู่ข้างนอกไปอัดเสียงข้างนอกเนี่ยเสียงก็คงจะเสียงมวยที่เขาซ้อมมวยเนี่ยก็คงจะเข้ามาในไมโครโฟนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของไทยเรานะครับเรื่องของศิลปะมวยไทยเนี่ยนะถ้าใครมีโอกาสก็ให้ลูกๆหลานๆได้ฝึกได้เรียนกันไว้ก็ดีนะครับเราไม่ได้จะไปชกต่อยใครอ่ะนะแต่เป็นศิลปะป้องกันตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะไปเรียนศิลปะป้องกันตัวแบบแต่งต่างประเทศก็แล้วแต่นะแต่ฝากไว้ว่าถ้าเรียนของศิลปะป้องกันตัวของไทยก็จะเป็นการส่งเสริมและให้คนไทยเนี่ยมีรายได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับชาวต่างชาติเขาก็สนใจนะเขามาเมืองไทยเนี่ยบางคนก็มาฝึกบางคนก็มาเรียนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวจากทางสวท.ฝางวิทยุแห่งประเทศไทยอำเภอฝางเชียงใหม่นะครับเนี่ยกรมป่าไม้เนี่ยเขาสนที่กำลังกว่า300นายเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่300นายเลยนะบุกไปรื้อถอนแปลงปลูกขิงที่รุกป่าสงวนแห่งชาติที่อำเภอชัยปราการกว่า258ไร่นะครับเนี่ยเขากลัวว่าการบุกรุกแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายแล้วเนาะบางทีก็จะเป็นสาเหตุของสารเคมีนะครับที่จะกระทบต่อระบบนิเวศกระทบต่อต้นน้ำแล้วก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการรื้อถอนแปลงปลูกขิงนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นข่าวเป็นกระแสกันนานะเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาไว้วันต่อๆไปวันจันทร์สิเนาะเสาร์อาทิตย์เราไม่มีรายการวิทยุนะครับฝากกันไว้ครับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนวันอาทิตย์นี้นะครับพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมนะครับจะมีประเด็นอะไรที่จะมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังก็ขอฝากติดตามกันนะครับ9โมงถึง10โมงนะครับทางสวท.เชียงใหม่และวิทยุอีกหลากหลายสถานีเครือข่ายกันเนี่ยนะครับก็ติดตามกันด้วยส่วนเอี่ยวสุรชัยเจอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับสปะเรื่องเมืองเหนือบ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งรวมไปถึง4ทุ่มครึ่งจนถึง5ทุ่มช่อง11 NBT ภาคเหนือนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนะลากันเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอลำลูกกาซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลเมืองขู่คดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองและจันทบุรีจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำการฟื้นฟูสภาพต้นและใช้สารป้องกันเชื้อราน
8: ายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดถูกน้ำท่วมจากการสำรวจพบว่าจังหวัดระยองที่อำเภอวังจันทร์อำเภอแกลงมีน้ำท่วมขังยาวนานกว่า2สัปดาห์และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเช่นอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามมีน้ำท่วมขังประมาณ6วันและเริ่มระบายน้ำออกแล้วแต่น้ำป่าที่ไหลผ่านทำให้ดินและน้ำมีสภาพเป็นกรดเริ่มพบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคพืชจึงประสานความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณาจารย์และนักวิชาการลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรประเมินสภาพต้นและเร่งฟื้นฟูสวนทุเรียนตรวจสอบสภาพรากผ่าแผลโคนต้นและใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชเน้นย้ำเทคนิคสำคัญกู้ชีพต้นทุเรียนหลังน้ำลดคือห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่บ้านโป่งติดตามน้ำท่วมเร่งระบายน้ำมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัย
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ครอบคลุม3ตำบลสำคัญได้แก่ตำบลท่าพาตำบลเบิกไพรและตำบลเขากลุงเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยตรงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบ้านโป่งขณะนี้ยังคงมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังและเร่งระบายน้ำสะสมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านห้วยยางตำบลเขากลุงซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรลดความเสียหายของพืชผลและเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ผู้พัฒนา AI Artex ของจีนยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางหลังสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งถูกเจาะระบบสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้พัฒนา AI Agent Artex เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนประกาศยุติการพัฒนาและปิดการเข้าถึงรหัสต้นทางเพื่อไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดโค้ดของ Artex ไปใช้ได้อีกผู้พัฒนายอมรับว่ามีผู้ใช้งานก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์จริงแม้การปิดรหัสต้นทางทำให้ผู้ใช้รายใหม่เข้าถึงหรือทำการดัดแปลงโปรแกรมได้ยากขึ้นแต่ไม่สามารถลบสำเนาข้อมูลที่มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสถาบันการเงินของเกาหลีใต้อย่างน้อย7แห่งอาจถูกเจาะระบบด้วยเครื่องมือ AI ของ Artex ส่งผลให้ข้อมูลของประชาชนกว่า 68,000 คนรั่วไหลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะฝนตกมาอีกแล้วนะครับที่กรุงเทพแต่ว่าตกไม่นานเท่าไหร่นะฮะติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะก็แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลายๆพื้นที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็มีท้องฟ้าแปรปรวนด้วยพื้นที่ไหนที่น้ำท่วมแล้วก็สู้ต่อไปนะครับน้ำก็คงจะค่อยๆลดนะแล้วเราก็หวังว่าคงจะไม่ตกลงมาซ้ำที่เดิมเห็นว่ามันจะเริ่มลงทางใต้แล้วนะล่องมรสุมเริ่มจะลงทางใต้เดี๋ยวหมดฝนทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเริ่มหนาวพอหนาวคนก็จะป่วยกันอีกแบบนึงนะโรคไข้วงไข้หวัดโรคตามฤดูกาลก็จะมาก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่างๆกันให้ดีนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะเรื่องของการดูแลแบบองค์รวมเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลจิตใจผสมประสานกันไปนะเป็นยาบำรุงก็มีก็บำรุงได้บำรุงให้ถูกก็เป็นประโยชน์นะไม่ต้องเปลืองตังค์มากบางอย่างไม่ต้องไปซื้อของแพงก็สามารถมียาดีๆกินเป็นยาบำรุงของไทยเรานี่แหละนะครับเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรไว้ด้วยของเราดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับคืนนี้วันที่เท่าไหร่ที่9รู้ใช่ไหมฮะคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาท่านมารอแล้วคืนนี้จะมีประเด็นความรู้อะไรมาฝากเราไปคุยกับอาจารย์อาเลยเนาะอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเย็นที่ผ่านมามีฝนตกไหมที่บ้านอาจารย
4: ์ยังไม่ตกค
3: ่
4: ะ
3: ดีแล้วครับไม่ตกดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตก
4: มันจะ
3: ยังลดไม่เต็มที่เลยให้มันแห้งซะหน่อยจะเติมมาที่หลังไม่เป็นไรเชิญครับคืนนี้อาจารย์เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแต่ว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยนะคะ
3: โอ้ไขมันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีประโยชน์และมีโทษเนาะอาจารย์เนา
4: ะ
3: อะไรที่มันมากเกินไปก็จะเป็นโทษอะไรที่น้อยเกินไปก็เป็นโทษอะไรที่พอดีๆก็จะเป็นประโยชน์ไปอ่ะเรื่องของไขมันคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ไขมันในอาหารเนี่ยมักจะถูกมองในแง่ลบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้เราอ้วนหรือว่าเกิดผลเสียกับร่างกายคือทุกอย่างมันอยู่ที่คำว่าพอดีนะคะตามแนวทางโภชนาการเนี่ยคนทั่วไปนะคะควรที่จะได้รับพลังงานจาก อาหารที่มีไขมันเนี่ยประมาณ 20-35% ต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการต่อวันทั้งหมดในผู้ใหญ่สมมติว่าในผู้ใหญ่เนี่ยวันหนึ่งต้องใช้พลังงานจากอาหารเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี
3: ่
4: นะคะซึ่งไขมันน้ำหนัก1กรัมเนี่ยมันจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแนะนำว่าตามหลักโภชนาการเนี่ยต้องได้รับประมาณ 20-35% เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องกินไขมันประมาณสัก 44-78 กรัมอันนี้เดี๋ยวจะฟังไว้ก่อนนะคะคือเวลาเรากินเนี่ยเราก็อาจจะพลิกดูข้างฉลากอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเรากินพวกของที่มันมีการระบุฉลากโภชนาการนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยกรมอนามัยก็แนะนำว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะและควรเลือกน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะไม่อิ่มตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็ลดการกินพวกไขมันอิ่มตัวสูงนะคะซึ่งไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแต่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารเท่านั้นนะคะมันสามารถที่จะพบเจอตามธรรมชาติในเนื้อสัตว์นะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเหมือนเนื้อคนเนี่ยนะคะมันก็มีไขมันแทรกนะคะแล้วก็ไข่ถั่วนมเมล็ดพืชต่างๆนะคะเป็นแหล่งของไขมันเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะซึ่งไขมันเนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นสารอาหารหลักนะคะเป็นสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนาะเราน่าจะเคยได้ยินที่ร่างกายเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ไขมันในกระบวนการมีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยหลายอย่างถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้นะคะหน้าที่ของไขมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองรวบรวมประโยชน์มาให้ฟังกันข้อแรกเลยก็คือแน่นอนว่ามันให้พลังงานและให้พลังงานสูงกว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเนี่ย1กรัมมันจะให้พลังงานประมาณ4 กิโลแคลอรี่ แต่ว่าไขมันเนี่ยมันให้9นะมันก็เกือบ2เท่า นะคะมันก็เป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงนะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานสำรองในร่างกายเนาะอย่างช่วงน้ำท่วมเนี่ยบางคนอดอยากไม่ได้ไปซื้ออะไรยังไงมันก็ดึงไขมันสำรองมาใช้ได้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เพราะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายที่มีหลากหลายล้านเซลล์เนี่ยมันต้องมีไขมันเป็นองค์ประกอบเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยบำรุงสุขภาพสมองแล้วก็จอประสาทตาด้วยนะคะซึ่งกรดไขมันที่จำเป็นมันจะไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองในร่างกายร่างกายเราต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะคะอย่างเซลล์สมองมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันเนี่ยมากถึง 60% นะคะโดยที่กรดไขมันพวกโอเมก้า3ย่อยลงมาอย่างเช่นพวก DHA อันที่เราอาจจะเคยได้ยินในโฆษณานมเด็กDHA หรือว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมันก็จะมี DHA เป็นส่วนประกอบมันจะมีเขาเรียกว่ามันเอาไปสร้างพวกเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะคะแล้วก็การสื่อสารของเซลล์ประสาทเนี่ยมันต้องใช้กรดไขมันในการเสริมการทำงานการส่งสัญญาณอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ในตัวเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่สำคัญกับสมองผู้ใหญ่เท่านั้นคือมันมีความสำคัญตั้งแต่เด็กที่อยู่ในครรภ์เลยนะคะรวมไปถึงการรักษาความจำในผู้สูงอายุคือถ้าเราได้รับกรดไขมันที่ดีมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะนอกจากสมองแล้วเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า3นะคะโดยเฉพาะ DHA เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกเยื่อหุ้มเซลล์รับแสงนะคะซึ่งมันมีความสำคัญกับการมองเห็นเพราะฉะนั้นในตลาดตอนนี้บางทีเราก็จะเห็นว่า วิตามินบำรุงสายตาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลูทีนซีเซนทีนอะไรที่เราเคยรู้กันบางยี่ห้อเขาก็จะใส่พวกโอเมก้า3ด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จากสู่แพทย์เนี่ยเขายอมรับในการแก้ปัญหาพวกอาการตาแห้งด้วยนะคะสำหรับพวกโอเมก้า3ประมาณวันละ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยได้อยู่นะคะข้อต่อมาเลยคือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะมีส่วนในการแข็งตัวของเลือดและการสมานแผลรวมถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆการกระตุ้นคอลลาเจนการสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ๆบริเวณรอบๆแผลนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยมันเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวเนี่ยมันผิวหรือแผลมันไม่แห้งตึงไม่ตกสะเก็ดเร็วเกินไปช่วยลดการเกิดแผลเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบางตัวเนี่ยที่เขาใช้รักษาแผลเป็นเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูลน้ำมันหรือว่ามีน้ำมันเคลือบๆหน่อยอะนะคะเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมันเกิดการสร้างหรือแบ่งตัวแบบสมานอะไรต่างๆเนี่ยได้ไวขึ้นเพราะนั้นอันนี้ไขมันก็มีความจำเป็นกับเรื่องผิวเรื่องการสมานแผลด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยทำไมพออายุมากขึ้นผิวแห้งแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าชั้นไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันบางลงนะคะการจะสังเคราะห์วิตามินดีอะไรต่างๆจากแสงแดดเนี่ยก็ทำได้ลดลงด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแพทย์บางท่านก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าต้องการวิตามินดีเนี่ยตากแดดยังไงก็อาจจะไม่ได้ไม่ถึงเพราะว่าไขมันใต้ผิวมันบางลงมันน้อยลงก็อาจจะต้องกินเสริมเป็นเม็ดเข้าไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยไขมันเนี่ยยังมีความสำคัญในการผลิตฮอร์โมนในร่างกายนะคะคือฮอร์โมนที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮอร์โมนกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด์สเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างนะมันเป็นชื่อเหมือนยาที่เราเคยดีเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของฮอร์โมนพวกฮอร์โมนเพศค่ะพวกเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงเนาะหรือว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายนะคะหรือว่าคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนที่เราอาจจะรับรู้ว่ามันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นที่เราตื่นนอนตอนเช้านะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงออกไปทำงานได้นะคะไม่อ่อนเปี้ยเพียแรงนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเพื่อทำให้เราหลับได้นะคอร์ติซอลเนี่ยก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะซึ่งตัวเขาบอกว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าตัวผนังเซลล์อะค่ะมันมีความยืดหยุ่นดีคือไขมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ถ้าเรามีไขมันที่ดีเนี่ยผนังเซลล์เนี่ยมันจะทำใหรีเซปเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณฮอร์โมนนะคะมันจะจับกับฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นคือฮอร์โมนมันจะเข้ามาออกฤทธิ์ในเซลล์ร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องจับกับตัวรับนะคะที่เขาเรียกว่ารีเซปเตอร์นะคะตัวรับเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์ซึ่งถ้าผนังเซลล์เรามีไขมันที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทำเขาเรียกว่าฮอร์โมนมันก็จะทำงานได้ดีอะค่ะร่างกายเราก็จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์หรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดนะคะนอกจากนี้นะคะไขมันเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการลำเลียงสารอาหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักมันเป็นน้ำใช่ไหมคะไขมันเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถละลายได้ในน้ำนะในเลือดนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนเรือขนนะคะเขาเรียกว่าไลโปโปรตีนไลโปโปรตีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของไขมันและโปรตีนเพื่อเป็นเหมือนเรือขนสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยส่งไปตามเนื้อเยื่อต่างๆนะคะเช่นเอาคอเลสเตอรอลจากตับไปที่เซลล์ต่างๆเพื่อทั่วร่างกายเพื่อเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างผนังเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวไขมันดีก็ทำหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยส่งมาทำลายที่ตับอันนี้ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งน ะคะหร
3: ือ
4: ขนส่งไขมันแล้วก็วิตามินที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กเนี่ยกระจายไปเนื้อเยื่อต่างๆนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือการที่เรากินอาหารประเภทไขมันบ้างเนี่ยมันทำให้เราไม่ขาดวิตามินบางอย่างที่มันต้องใช้ไขมันในการละลายแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะคือวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามินที่ละลายได้ในน้ำวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายได้ในน้ำก็อย่างเช่นวิตามิน B ที่เรากินแล้วฉี่ออกเหลืองๆหน่อยวิตามิน C อย่างเงี้ยนะคะแต
3: ่
4: ถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือพวก A D E K นะวิตามิน A มีส่วนช่วยในการมองเห็น D มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกนะคะ E เกี่ยวข้องกับผิวนะถ้าเอาหลักๆเนาะ K เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีไขมันเลยเนี่ยร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้เข้ากระแสเลือดได้นะคะข้อดีต่อมาของไขมันคือมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มนะคนที่ไม่กินไขมันเลยอ่ะมันจะอิ่มยากนะ คือมันจะอิ่มช้านะ แต่ถ้ากินมากไปมันจะอืดถูกต้องไหมคะถ้าเรากินแบบแต่ของผัดทอดหนังหมูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะอืดแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินเล่นๆน้อยๆกรุบกริบพอดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอิ่มอยู่ท้องนะคะแล
3: ้
4: วก็เขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปลดการกินไขมันในอาหารเนี่ยมันไม่ส่วนใหญ่นะอาหารมันจะรสชาติแย่ลงนะคะแล้วบางทีเนี่ยผู้ผลิตจะต้องเติมน้ำตาลมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อทำให้อาหารนั้นมันรสชาติดีขึ้นเพื่อมาชดเชยกับไขมันที่มันลดลง
3: คือ
4: เราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่อาหารที่มันบอกไขมันต่ำเนี่ยแต่เราไปดูแบบปริมาณแป้งปริมาณน้ำตาลเนี่ยบางครั้งมันสูงมากเพราะมันจะชดเชยเพื่อให้อาหารนั้นน่ะมันมีรสชาติที่เรายังพอกินได้อะไรเงี้ยคือถ้ามันแบบไม่มันไม่หวานเลยเนี่ยมันจะชืดไปหมดอะไรเงี้ยซ
3: ึ
4: ่งอันนี้เราก็ต้องอ่านฉลากพิจารณาอีกทีหนึ่งทีนี้ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะ
3: ครับ
4: คือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนนะคะซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยบอกเลยว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถลดไขมันตัวร้ายได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ก็คือพวกโรคหัวใจขาดเลือดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตคือเรากินไขมันดีเพื่อที่จะไปลบล้างไขมันไม่ดีได้เอางี้ละกันนะคะซ
3: ึ่
4: งแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยคือมันจะเป็นพวกถั่วต่างๆนะคะเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงคือบางทีมันอาจจะมีไขมันอย่างอื่นผสมกันนะแต่นี่คือสรุปแบบคร่าวๆว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคือเป็นไขมันดีนะคะอ
3: ั
4: ลมอนด์ถั่วลิสงเบมะม่วงหิมพานต์ถั่วพิชาชิโอถั่วพีแคนนะถ้าผลไม้ก็อะโวคาโดนะคะแล้วก็ทำน้ำมันจากพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันงานะคะแล้วก็ไข่เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมากกว่าไขมันอิ่มตัวก็คือถือว่ากินได้วันละฟองอะไรเงี้ยนะคะ
3: ครับ
4: ข้อต่อมาก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ดีนะคะก็เป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงสมองนะคะแหล่งอาหารของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะเป็นพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนมะเขือเทศนะแต่เราก็ถ้าเป็นอาหารกระป๋องมันก็จะมีเท่าไหร่นะอันนี้เราก็พิจารณาเอานะคะหรือว่าปลาน้ำจืดจริงๆก็มีนะคะปลาสวายปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดปลาตะเพียนปลานิลเนาะแต่ช่วงนี้เนี่ยปลาคนจับได้เยอะเลยแล้วก็พิจารณาอีกทีนึงบางทีน้ำมันไม่ค่อยนะน้ำมันอาจจะเสียเราก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เมล็ดพืชพวกวอลนัท นะคะเมล็ดเจียเมล็ดแฟตเมล็ดกัญชงนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ดีเพราะว่าพวกนี้มันจะมีพวกโอเมก้า3นะไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือโอเมก้า3นะคะคืออันนี้เราจะกินแบบเม็ดก็ได้นะคะถ้าน้ำมันพืชก็จะเป็นพวกน้ำมันจากดอกคำฝอยนะน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดนะคะเต้าหู้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอยู่นะคะแล้วก็เมล็ดพืชเช่นเมล็ดงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหิมพานต์พิทาชิโอเนี่ยก็มีทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นสัดส่วนผสมกันด้วยนะคะทีนี้ไขมันที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์นะคะไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าเรากินมากเกินไปจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในอนาคตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนะคะหรือว่าพวกหมูสามชั้นนะคะพวกนมไขมันเต็มส่วนนะพวกเนยพวกชีสพวกนมข้นหวานครีมอะไรเงี้ยนะคะพวกบางทีจะเจอในพวกเบเกอรี่ขนมอบนะขนมปังกรอบเค้กคุกกี้รวมถึงกะทินะคะก็คือกินมากไปก็อาจจะไม่ดีแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องจำกัดปริมาณนิดนึงหรือว่าไม่กินบ่อยนะคะและแต่ถ้าเป็นไขมันทรานส์เลยเนี่ยไม่แนะนำเลยนะเลี่ยงได้เลี่ยงไขมันทรานส์เนี่ยก็จะเจอในอาหารพ่อซ้ำๆนะคะแล้วก็มาการีนเนยขาวครีมเทียมขนมอบเบเกอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามอ่านฉลากได้นะคือบางทีขนมบางอย่างเขาก็จะเคลมเลยว่าของเขาไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เพราะในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยลดชาติมันเนี่ยนะคะจะมีสรรพคุณในการหล่อพวกไขข้อได้นะคะพวกบำรุงสมองนะคะบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแล้วก็ทำหน้าที่บำรุงร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายได้แต่จะไม่เหมาะกับคนที่กำลังท้องเสียอยู่นะก็คือจะแสลงกับร่างกายตอนนั้นได้คือถ้าช่วงท้องเดินท้องเสียท้องร่วงเนี่ยไม่ควรจะกินของลดมันนะคะแล้วก็คนที่กำลังไอกำลังหอบมีเสมหะเสลดอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงของมันนะคะ ก็จะแฉลงกับ อาการตอนนั้นนะคะแต่ถ้าอาการโดยรวมไม่ได้มีท้องเสียท้องเดินไอหอบหรือมีเสมหะคือก็กินได้เล็กๆน้อยๆมันจะช่วยบำรุงไขข้อเส้นเอ็นได้นะคะซึ่งในทางอายุรเวทเนี่ยต้องบอกว่าน้ำมันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการทาภายนอกในทางอายุรเวทถือว่าเป็นสารที่ช่วยควบคุมลมได้ดีที่สุดก็คือในร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย30ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็เข้าปัจฉิมวัยละยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตามเวลาที่เพิ่มตามอายุเนี่ยถ้าลมมันก็จะแปรปรวนได้ง่ายสิ่งที่เราจะคุมวาตะหรือคุมลมได้ดีเนี่ยคือน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะทำให้ร่างกายนุ่มชุ่มนะคะลดความแห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดว่าลมมันกำเริบเนี่ยมันอาจจะทำให้อุจจาระเป็นก้อนก็ได้นะคะคือคล้ายๆกับว่ามันไม่นุ่มอ่ะนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมันปวดมันตึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านอนไม่หลับก็ได้นะคือมันลมมันกำเริบเงี้ยนะคะ ก็ต้องใช้น้ำมันอย่างเช่นตัวเองเนี่ยถ้าได้ไปนวดน้ำมันเนี่ยคืนนั้นจะหลับสนิทหลับสบายมากเลย
3: คือ
4: ลมมันถูกรีดออกจากกล้ามเนื้อหมดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผ่อนคลายลงด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าตัวน้ำมันเนี่ยสมมติว่าเรากินบ้างเนี่ยมันก็ทำให้ข้างในเราเนี่ยมัน เซลล์ต่างๆเนี่ยมันนุ่มมันชุ่มชื้นมันลดความแห้งได้ที่มันจะเกิดขึ้นได้ตามอายุอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาหารที่มันมีรสมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะคะที่เราต้องโดยเฉพาะเราต้องกินบ้างอะนะคะแต่ถ้ากินมากไปแล้วท้องอืดแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็ลดปริมาณลงค่ะเม็ดบัวนี่ก็ใช่นะเม็ดบัวก็มันหน่อยๆเนื้อมะพร้าวนะคะงาไข่แดงนั้นจริงไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารลดมันนะคะฝักกระจับนะคะแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยก็ถือว่าเป็นยาในทางแผนไทยที่ใช้คุมโรคสั่นโรควาตะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะฟักทองก็มันนะฟักทองเนื้อ
3: ใช่ใช่ฟักทองก็มันใช่ครับ
4: คือพวกเนี้ยคือเราแบบว่าฟังแล้วก็มีโอกาสก็หากินเอาไม่ต้องแบบว่ากินทุกอย่างที่พูดมาวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมันเกินเนาะอย่างเช่นเคยมีแบบว่าคนติดเตียงแถวบ้านเนี่ยแกแบบอยู่ได้นานมากเลยเพราะว่าแกก็ไม่ใช่คนรวยอะไรแต่ว่าแกแบบว่าต้มฟักทองให้สามีอ่ะกินกับทุกวันเลย oh. แล้วก็เหมือนแบบว่าร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่รีบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: uh-huh.
4: แต่ก็ยังติดเตียงอยู่นะแต่ก็คืออยู่แบบอยู่ได้นานหลายสิบปีเลยอ่ะ
3: uh-huh.
4: คือคิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าไปแบบบำรุงร่างกายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าฟักทองมันก็เป็นทั้งคาร์โบไฮเดรตนะจริงโปรตีนนิดๆมันก็มีหน่อยๆนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้เผื่อว่าคนที่เคยกลัวแบบน้ำมันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะพิจารณาเลือกไขมันที่ดีจากอาหารนะคะก็สามารถที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายได้ค่ะ
3: โอเคเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นวันนี้อาจารย์อาให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีประเด็นที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยูกยาต่างๆถามได้สมุนไพรต่างๆถามได้นะครับหลังเบรกครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมจากเมื่อคืนนี้นะเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ยังเป็นเบอร์02-290-0473นะครับจดเบอร์ไว้ใส่สมุดไว้หรือว่าจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือนะเวลาจะใช้ก็ง่ายเลยนะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะหลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้ขอแยกพักฟังสปอต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
10: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิ

0: ำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: สวัสดีเจ้าโทรมาจากแม่อายเจ้า
1: แม่อายเชียงใหม่เหรอ
2: เจ้า
1: เชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: ค่ะ
2: โทรมาจากแม่อายเจ้า
3: ค่ะ
2: ลูกชายอยู่บ้านสร้างเจ้าน้ำท่วมเจ้า
3: อ๋อติดต่อกันได้ไหมคะ
2: ติดต่อได้เจ้า
3: อ
2: ยากรู้ว่าไม่ได้น้ำจะลดเจ้า
3: โอ้คือน่าจะอีกพักนึงเลยค่ะเพราะว่าบ้านสร้างเหมือนเป็นปลายทางของปราจีนนะเท่าที่หนูทราบ
1: เดี๋ยวต้องรอให้ปราจีนบุรีลดก่อน
3: ค่ะ
1: ตอนนี้ปราจีนค่อยๆเริ่มลดทีละน้อยก็น่าจะเกิน7วันไหมอาจารย์น่าจะเกินไหม
3: แต่น้ำเวลาลดเขาก็ลดไว
1: ้ใช่อ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับ
3: เป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: เป็นย่าเจ้าอยู่เชียงใหม่แล้วก็เป็นขึ้นเศร้าเลยเจ้าคิดถึงร้านเจ้าต้องมีการในการเยอะเจ้า
3: แล้วเขายังอยู่บ้านไหมล่ะคะ
2: เจ้าอยู่บนบ้านเจ้าสี่ป้อมไม่ลูกเจ้ามีน้องตัวน้อยๆตัวคนหนึ่งเจ้ากำลังได้เข้าเดือนเจ้า
1: ครับ
2: อยู่บ้านกับเบาบ้านแจ้งเจ
1: ้
2: า
1: ตอนนี้เท่าที่คุยเป็นไงบ้างเขากินอยู่มีของกินของใช้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะ
2: เจ้าย
1: ังอยู่ได้
2: มีของต้องไปส่งเข้ากองเจ้า
1: อ๋อครับครับมี
2: ไปถามว่ากังจะไม่อายเจ้าเคยไปโรงพยาบาลอภัยภูเบศเจ้าตอน
1: เอาเคยมาที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศด้วยนะ
2: เจ้าอยากถามว่าส่วนสมุนไพรของท่านพระยาเจ้าอภัยภูเบศนะเจ้าน้ำท่วมกว่าเจ้า
1: ที่โรงพยาบาลท่วมครับตึกเจ้าพระยาก็ท่วมครับท่วมอยู่ครับโรงพยาบาลปิดแล้วนะฮะ
2: ค่ะส่วนสมุนไพรก็ท่วมหมดครับเจ้า
1: สวนสมุนไพรน่าจะไม่ท่วมมั้งเพราะอยู่ที่สูงครับ
2: เจ้า
1: ครับครับโอเคโอเคเนาะให้กำลังใจนะก็มีอะไรคิดจะเป็นห่วงก็โทรไปคุยกับเขาบ่อยๆนะ
2: เขาบอกว่าน่าโทรศัพท์เจ้าว่า
3: น่าจะยุ่ง
2: ช่วงก็ไม่คิดว่าต้องช่วงก็คิดว่า
1: ก็ไม่เป็นไรเขาดูสะดวกเขาก็รับเราก็พยายามโทรหน่อยละกันจะได้ให้กำลังใจกันละกันเนาะโอเคครับโชคดีครับก็เป็นห่วงกันและกันเนาะธรรมชาติยิ่งเป็นญาติพี่น้องกันด้วยอ้าวต่อจากไหนครับ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ปิดวิทยุนิดนึงคุณยายยายปิดวิทยุนิดนึงครับเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนเข้ามา
4: ปิดแล้ว
1: คุยกับอาจารย์อาได้เลยครับ
4: อยากถามว่าคนเป็นโรคไตขั้น4จะทานไอ้อะไรล่ะฟักทองได้ไหมหมอยาน
3: ฟักทองมันจะมีโพแทสเซียมเล็กน้อยนะคือกินได้แต่ว่าก็ติดตามค่าเลือดเราด้วยติดต้องมันแล้วแต่คนนะคะแต่หนูคิดว่ากินได้นะ
4: แล้วไอ้นั่นล่ะต้องหูอะไร
3: กินได้หมดล่ะค่ะแต่ว่าเราก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างเช่นคนไข้ไตเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเขาต้องจำกัดแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมหรือเปล่าเพราะบางคนเขาจะสูงไงโพแทสเซียมในเลือดอะถ้ามันสูงมากเนี่ยเขาก็จะต้องกินน้อยหน่อยอะฟักทองอะมันมีโพแทสเซียมนะส่วนเต้าหู้ก็กินได้อยู่ค่ะ
4: เต้าหู้เป็นแผ่นๆนะนะ
3: ใช่กินได้ค่ะ
4: กินได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคือก็แนะนำว่าให้กินหยุดเพราะว่าบางทีอะค่ะเต้าหู้เนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่ามีฟอสฟอรัสคนไข้บางคนก็ต้องจำกัดแร่ธาตุตัวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่แสลงกับโรคไตใช่ไหม
3: คือมันกินได้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเราแบบว่าไปเจาะเลือดแล้วหมอบอกว่าเอ๊ะไปกินอะไรมาทำไมแบบว่าเกลือแร่บางตัวมันสูงเกินเนี่ยเราก็ต้องย้อนดูแล้วว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราไปกินอะไรบ่อยถี่มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปปรับลดเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินหยุดผลเลือดเราไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
4: นุ่นเดือนมกราคมหมอก็จะเจาะตรวจใหญ่ว่างี้นะก็ไม่รู้จะเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้ว่างี้นะอยากถาม
3: กินได้บ้างแต่อย่าไปกินทุกวันน่ะแหละ
4: จ้าแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันหรอกค่ะแต่นานทีว่างี้ผักนี่ทานได้ทุกอย่างไหมคะ
3: ผักหรอผักก็กินได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าคนไข้ตายคือผักเนี่ยจริงๆคนเราอ่ะมันมีโควต้าให้กินวันหนึ่งอ่ะเยอะมากนะประมาณสัก2ถ้วยใหญ่ๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ละคนอ่ะไม่สามารถกินได้ถึงโควต้าที่เขากำหนดแหละนะคะเพราะนั้นก็คิดว่ากินได้นะคะตามที่เราหากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เลยผักคะน้าผักกุ้งตุ้งพวกอะไรที่ทานได้ใช่ไหมคะ
3: กินได้แต่มันมีแร่ธาตุไงคือต้องบอกว่าพืชผลเนี่ยเนาะมันดูดสารอาหารในดินขึ้นมาในดินที่เราปลูกพืชผลเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเพราะนั้นมันก็ดูดขึ้นมาอยู่ในตัวพืชผลด้วยนะแร่ธาตุที่เขากังวลเนี่ยคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมซึ่งคนไข้ตายบางคนไม่ใช่ทุกคนต้องจำกัดทีเนี้ยก็คือถ้าเราแบบกินเล็ดหนูคิดว่าการกินผักของคนน่ะมันไม่น่าจะกินได้จนถึงขนาดว่าแบบโพแทสเซียมมันขึ้นได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ากินได้แต่ว่าเราก็พึงระวังว่ามันก็มีแหล่งของแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่พวกผักพวกผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
4: อ๋อแต่ยายไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่ามันกลัวมันเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยนะไม่รู้
3: ก
4: ็
3: กินได้คือกินเล็กๆน้อยๆอ่ะได
1: ้แล้วเข้าใจที่อาจารย์อาอธิบายยัง
4: เข้าใจแล้ว
1: เข้าใจหลักการกินผักแล้วนะโอเคก็เอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปตรวจตามที่หมอนัดนะปัญหาหลักๆคือต้องลด

0: อาจารย์อยู่ก็โทรมาขอคำปรึกษาขอคำแนะนำจากทางอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆถามได้เลยนะฮะสายนี้จากไหนครับ
1: สวัสดีค่ะโทรมาจากชนอำเภอพนัสชลบุรีค่ะป
0: ้
1: าเนี่ยป้าอายุ76ปีค่ะที่จะถามเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันไขมันคอเลสเตอรอลนะคะ200มากไปไหมคะ
2: 200พอดีเหรอคะ
1: ค่ะ
2: เป็นคอเลสเตอรอลรวมหรือว่าพอจะทราบไหมว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลคือคอเลสเตอรอลที่เวลาตรวจเลือดอะค่ะมันจะมีคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL คอเลสเตอรอลชนิด HDL
1: ถ้าเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์173ค่ะแล้วก
0: ็โอเคเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้ว
2: อย่าได้ให้เขาบอกกัน
1: 123ค่ะ
2: LDL 123
0: ต่อ
1: okay.
0: ต่อมีอะไรอีกเรามา
1: แล้วคุณหมอเขาให้ทานยาลดคอเลสเตอรอลน่ะครึ่งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทานเป็นอะไรไหมคะ
2: คือผลเลือดเนี่ยที่พูดมาเนี่ย คือยังไม่ได้กินยาถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อ
1: สามเดือนที่แล้วเคยตรวจแล้วคอเลสเตอรอลน่ะนะ220ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คอเลสเตอรอลรวม
1: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซไรด์181ค่ะแล้ว LDL 142ค่ะหมอถามว่ากินยาหมอให้กินยาแต่ก็ไม่ได้กินแล้วพอหมอให้บอกว่าเออดีขึ้นแล้วเลยบอกคุณหมอว่าไม่ได้ทานยาค่ะ
2: ค่
1: ะแล้วตอนนี้ต้องทานยาอะไรไหมคะเนี่ยไม่ทานเป็นอะไรไหมคะ
2: ล่าสุด LDL มัน1เท่าไหร่นะคะ
1: 123ค่ะ
2: อุ้ยทำไมลดลงมาจากเดิมเยอะเลย
1: ค่ะก็ไม่ได้ทานอะไรทานอาหารปกติเลยอันนี้เป็นอะไรดีหรือไม่ดีคะเนี่ย
2: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นโรคอามาพึกอามาพาดหัวใจเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเบาหวานไม่เป็นเบาหวานวัดเดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะวัดตัวเองบางทีก็ร้อยบางทีก็140บางทีก็100อย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน120ตลอดเลยค่ะถ้าอาหารเยอะๆมันก็น้ำตาลกาแฟอะไรอย่างนี้ก็จะถึงไม่เกินแก่120แต่ถ้าปกติทุกวันก็แค่199อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็จะวัดเช้าเย็นไม่เคยเกิน130เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะคือเป้าหมายของการคุมไขมันในเลือดอะค่ะมันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนค่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขามีโรคร่วมแบบเยอะๆที่เขาจะมีความเสี่ยงในการเป็นเส้นเลือดตีบอะค่ะพวกอัมพาตหรืออะไรเงี้ยหรือเคยเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นหัวใจเป็นไตเป็นเบาหวานพวกนี้เขาถือว่ามีความเสี่ยงเป้าหมายของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะซีเรียสกว่าคนปกติอย่างเช่น LDL เนี่ยเขาจะต้องต่ำกว่า100หรือบางทีหมอให้ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะเป็นคนปกติตัว LDL เนี่ยให้อยู่สักประมาณสัก120 130เนี่ยคิดว่าหมออ่ะพอรับได
1: ้ค่ะหมอก็ถามว่าทานอะไรก็คือเหมือนใช้ชีวิตปกติแกจะเป็นคนชอบทานผลไม้แล้วก็ตอนเช้ามื้อเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองทุกวันเลย
2: ค่ะ
1: ตอนนี้หมอบอกว่า
2: ให้ลดไข่แดงออก1ฟอง
1: ค่ะ
2: ใช่คือถ้าดูจากตัวแรกอะค่ะตัวคอเลสเตอรอลยังสูงเกินค่าที่ควรจะเป็นอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตัวที่
1: ทั่วไปตั้งเท่าไหร่คะ
2: ของคนไข้ร้อยเท่าไหร่นะคะ
1: ค คอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล

0: ง200นะคะ
1: 200เป๊ะเหรอ
0: ค่ะ200เป๊ะเลยค่ะ
1: ก็คืออย่าให้เกินนั้น
0: อ
1: ย่าให้เกิน200แล้วก็ LDL LDL เท่าไหร่นะคะ
0: LDL
2: 123
0: คราวที่แล้ว142อยู่ๆก็ลดมาเอง
1: เหลือ123ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 123ก็รับได้แต่ตัวที่ต้องไปลดเนี่ยคือไตรกลีเซอไรด์นะ
0: 173เมื่อ3 4เดือนที่แล้ว187ค่ะมันลดอันนี้เกิดจากให้ลดเหลือเท่าไหร่คะ
1: ต้องลดหวานลดขนมต้องน้อยกว่า150สำหรับไตรกลีเซอไรด
0: ์อ๋อลดน้อยมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
1: หวานกับขนมจ้ะ
0: อ๋อขนม
1: หวานกินหวานกินแป้งกินขนม
2: ข้าวด้วย
1: มากกว่ากินมากกว่าพลังงานที่เผาผลาญค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งมาตรวจตอนอายุ75ปกติไม่เคยตรวจ
1: แต่ก็ถือว่า
0: ไม่ยอมตรวจ
1: คุมอีกนิดก็ได้แล้วค่ะคิดว่าพอรับได้อยู
0: ่
2: โอเค
1: ก็บอกหมอเข้าไปตามตรงอ่ะเนาะ
2: โอเคดีแล้วครับอยู่ในเกณฑ์ดีมีไตรกลีเซอไรด์สูงเกินนิดหน่อยนะครับโชคดีครับ
0: ถ้าทานยาอะไรที่มันสมุนไพรอะไรจะลดมากกว่านี้ถ้าสมุนไพรจะเอาลด
2: ตัวไหนครับ
0: เอาไตรกลีเซอไรด์อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ไตรกลีเซอไรด์โอเค
0: อ
2: าจารย์มีสมุนไพรไหมลดกลีเซอไรด์ลดไตรกลีเซอไรด์
0: ค่ะ
1: มะขามป้อมหรือว่ากระเจี๊ยบแดงได้อยู่ค่ะ
0: อ๋อผ
2: ่
0: านอ๋อมะขามป้อมกับกระเจี๊ยบแดงค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
0: ทั้งคุณมาลงคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีจ้าสวัสดีจ้าต่อครับก็เคลียร์ให้ทีละลายกันไปนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: ฮัลโหล
1: จ้า
3: ฮัลโหลค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวินสวัสดีค่ะคุณประโลม
2: เชิญครับ
3: คือว่าป้าเป็นโรคหัวใจโตเป็นมาได้10ปีแล้วอาหารป้าก็กินทั่วไปนะคะอย่างเช่นว่าพูดถึงไข่ต้มเนี้ยป้าเดือนหนึ่งป้าก็ซื้อมาต้มกินครั้งหนึ่งต้มทีละ5ฟอง10ฟองบางวันป้าก็กินไข่แดงด้วยวันละ2ฟองแล้วคุณหมอเขาบอกให้หยุดกินของที่หมอคุณหมอเขาบอกว่าของข้าวกะทิแม่ก็อยากกินของข้าวเนยแม่ก็อยากกินคุณหมอเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ของข้าวน้ำมันบัวแม่ก็อยากกินของข้าวน้ำมันบัวนี่หมายถึงว่าปลาท่องโก๋ทอดมันใช่ไหมคะ
1: ของที่มันทอดน้ำมันเยอะๆท่วมๆหรือใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะควรจะหลีกเลี่ยงค่ะส่วนไข่เนี่ยจริงๆวันละ 1-2 ฟองได้ค่ะยกเว้นว่ากินวันละ2ฟองแล้วไปตรวจแล้วไข่มันขึ้นนิดนึงก็อาจจะลองปรับลดไข่แดงลงไปฟองนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันกินได้ค่อนข้างเยอะค่ะ
3: ค่ะคือว่าป้าก็กินอาหารทั่วไปนะคะคือว่าแล้วทีนี้ป้าหยุดกินยาได้5เดือนไม่กว่า5เดือนเต็มๆไม่ได้กินยาเลยป้าก็บางครั้งก็ใจสั่นปวดหัวบ้างแล้วป้าก็เพิ่งไปหาหมอเมื่อวันที่24เมื่อเดือนที่แล้วนี่ตั้งแต่วันนั้นมาป้าก็กินยาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันแล้วก็อาหารส่วนมากป้าจะเน้นพวกผักเขียวๆอย่างเช่นผักกาดบล็อกเคอรี่ผักกันนะกับพวกนี้นะคะแล้วก็
1: ดีดี
3: แล้วก็คือว่าบางครั้งก็ปวดหัวปวดส่วนมากปวดหัวข้างขวาปวดมากเลยมันเป็นเพราะอะไรครับคือว่าป้าสงสัยว่าป้าเนี้ยจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองหรือเปล่าคะคุณหมอป้าอยากทราบป้าถึงได้โทรมาถามค่ะ
1: อ๋อประเด็นคือปวดหัวบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าถูกไหม
3: ค่ะ
1: ปวดแบบมันปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างหรือปวดแบบลัดหรือยังไงคะ
3: ม บางคือว่าบางครั้งก็ปวดข้างซ้ายบางครั้งก็ปวดข้างขวาแต่ก็ปวดมากเลยเหมือนกับเส้นเลือดเหมือนพวกปวดเหมือนกับเส้นโลหิตจะแตกเลยเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
1: เวลาปวดเนี่ยมันปวดสัมพันธ์กับชีพจรไหมเช่นรู้สึกว่ามันตุบตุบตุบตุบหรือว่าไวกับแสงกับเสียงขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยมีอาการร่วมแบบนั้นไหมคะ
3: มันมีค่ะมันมีอาเจียนค่ะกลัวปวดหัวแล้วบางครั้งป้าก็นวดเองป้าก็นวดหัวคลึงหัวเอามือขยุ้มหนังหัวขยุ้มเซลล์เส้นผมมันก็ดีขึ้นนะคะ
1: อ๋อแล้วกินยาไม่หายหรอ
3: ทุกวันนี้ก็กินยาอยู่ก็ไม่ได้ปวดทุกวันนะหลายๆวันปวดทีนึงอย่างนี้อย่างเช่นวันนี้ก็ไม่เป็นอะไร
1: ค่ะคืออย่างนี้เนาะคือหนูว่าสงสัยว่ามันเป็นปวดหัวแบบคล้ายๆปวดไมเกรนหรือเปล่าถ้ามันปวดแบบข้างใดข้างหนึ่งบริเวณขมับหรือมีการสลับข้างกันและการปวดไมเกรนเนี่ยมันมักจะปวดแบบค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยโรคอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นบ่อยเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องเส้นเลือดนะคะสิ่งที่เราจะปรับได้คือเรื่องของการนอนความเครียดนะคะลองปรับตรงนี้ดูว่าถ้าเรานอนดีไม่เครียดเนี่ยอาการปวดมันกำเริบน้อยลงไหมกับอาหารบางอย่างนะถ้ามันทำให้เกิดลมในท้องเยอะๆเนี่ยเกิดแก๊สในท้องเยอะๆเนี่ยบางทีมันลอยตีขึ้นไปทำให้ปวดหัวได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเองว่ามื้อก่อนหน้าก่อนที่เราจะปวดหัวเนี่ยเราไปกินอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ต่อไปเราจะคอยเลี่ยงหรือคอยอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: เบื้องต้นก็ลองประมาณตัวเองตรงนี้ดูนะลดความเครียดนอนให้หลับสบายแล้วเช็คดูซิว่ามันปวดลดน้อยลงมาไหมนะครับครับ
3: ทุกวันนี้ป้าก็ไม่เครียดนะคะพวกพยายามไม่เครียด
2: ดีครับดีครับ
3: ทุกวันป้านอนตื่นขึ้นมาก็เสียบวิทยุฟังร้องเพลงด้วยเต้นด้วยออกกำลังกายว่าป้าร้องเพลงได้ทั้งเพลงลูกทุ่งเต
2: ้
3: นได้ด้วยทั้งเพลงลูกทุ่ง
2: ดีครับ
3: พยายามจะไม่เคร
2: ีย
3: ด
2: ดีครับพยายามไม่เครียดแต่ว่าต้องไม่เครียดจริงๆนะครับเวลาจะหมดครับคุณป้าลองปรับทำตามที่อาจารย์แนะนำดูแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอให้ท่านวินิจฉัยนะ
1: ครับแล้วก็ยาหอมยาหอมกินได้นะเวลาปวดห
2: ั
1: ว
2: อะไรนะ
1: คุณหมอจัดยาให้มากิน
3: ให้กินยาขยายเลี่ยมเลือดยาลดไขมันด้วยพวกกินหลัง
2: เวลา
3: ตกมื้อเย็น
2: กินยาตามที่หมอให้ยามาก็กินตามที่หมอให้กินตามนั้นไปก่อนนะครับโอเคหมดเวลาครับอาจารย์นาขอบคุณมากครับ
1: ครับครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะหมดเวลาไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสต

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กรมประมงช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน46จังหวัดความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
5: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของเกษตรกรภาคประมงซึ่งได้รับผลกระทบแล้วกว่า 16,000 รายใน46จังหวัดรวม 125,000 ไร่และกระชังหรือบ่อซีเมนต์เสียหายกว่า 150,000 ตารางเมตรประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ 28,000 ถึง 3,000 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและเร่งจ่ายเงินชดเชยหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายลงพื้นที่รับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้านทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายพร้อมกันทั่วประเทศตามอัตราการจ่ายชดเชยตามประกาศฉบับใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังเปิดวอลลุ่มบริหารจัดการใน34จังหวัด4กลุ่มลุ่มน้ำเพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินและควบคุมความปลอดภัยพร้อมจัดชุดเฉพาะกิจกู้ภัยเรือตรวจการประมงและรถยนต์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่วิกฤตชวนันมาลีรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม
6: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งประกาศเตือนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนอกจากนี้ให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลอุปกรณ์กู้ภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งประกาศแจ้งเตือนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เฝ้าระวังความเสี่ยงและปิดกั้นพื้นที่อันตรายหากจำเป็นรวมถึงเตรียมรับมือกรณีน้ำท่วมทางลอดและอุโมงค์ที่ใช้ในการสัญจรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหากพบเหตุหรือได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันส่งสำนวนคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นให้ปปช.ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา30วันพร้อมขยายผลจับกลุ่มปลัดอ่อนข้อหาเรียกรับเงิน 350,000 บาท
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตและเรียกรับเงินในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นหลังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวนายวินจ่าสิบตรีพิชิตและนางสาวสัตพรเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ครั้งตามกฎหมายขณะที่สำนักงานปปช.ยังสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทันกรอบเวลาโดยพนักงานสอบสวนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นภายในกรอบ30วันและส่งสำนวนให้ปปช.แล้วส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเป็นผลจากการครบกำหนดควบคุมตัวตามกฎหมายหากพบพฤติการหลบหนีปปช.สามารถประสานตำรวจติดตามจับกุมได้ขณะเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนางพานีหรือปลัดอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้หลังพบเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเรียกรับเงิน 350,000 บาทและกับการบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจากการสืบสวนพบว่าขบวนการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดยกลุ่มของนายวินและจ่าพิชิตทำหน้าที่รับแฟ้มรายชื่อและปรับแก้คะแนนหรือคำต

0: อบขณะที่อีกกลุ่มทำหน้าที่วิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงโดยตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนผู้ต้องหาที่จับกลุ่มเพิ่มเติมภายใน30วันก่อนส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันมาสุมหัวรวมตัวพูดคุยสอบถามทำความเข้าใจพยายามที่จะเทียบเคียงส่วนเหมือนส่วนต่างของบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้และที่มีหลักฐานเรียบเรียงรวบรวมมาในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงได้จริงๆมันศึกษาแล้วมันต้องทำให้มันถึงด้วยนะด้วยสมาธิด้วยด้วยญาณด้วยก็จึงทุกสัปดาห์เรามาทำความเข้าใจให้เราเกิดสมาธิเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่เป็นญาณลึกซึ้งเป็นปัญญาญาณแล้วเราก็จะถือว่าไม่เป็นคนสุดท้ายแล้วความรู้คำสอนที่มีอยู่ในบทต่างๆก็จะชื่อว่าไม่ขึ้นฝุ่นไม่เป็นสนิมไม่เศร้าหมองแต่ว่าได้รับการศึกษาดูแลทำความเข้าใจโดยในการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับพระอาจารย์ได้กับคุณตัดใจได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงทุกวันเสาร์อย่างนี้เราก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนั่นเองเชิญป่ะ
0: เจ้าค่ะแล้วก็มาถึงบทของที่เป็นธรรมะ5ข้อด้วยกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สาธยายมาอย่างน่าสนใจมากมายทีเดียวโดยมากจะเรียงตามลำดับนะเจ้าค่ะตามลำดับข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าแต่รู้สึกวันนี้พระอาจารย์จะมีการข้ามข้อเพื่อให้เข้าใจดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เจริญพรก็เราคราวที่แล้วจบข้อ70วันนี้ก็จะขึ้นวรรคใหม่แล้วคือวรรคเนี่ยคือเขาจะจัดแบ่งเป็นข้อเป็นข้อตามธรรมะข้อไหนที่มี5ประการก็จะมาเรียงไว้ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตแล้วอันไหนที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะจัดมารวมไว้ในหมวดก็จะมีเขาเรียกเป็นวรรคเป็นวรรคคราวนี้ไปทีละวรรคละ10ข้อ10ข้อคราวนี้เราจะขึ้นวรรคใหม่เริ่มที่ข้อ71เขาก็จะเอาชื่อพระสูตรที่แบบสำคัญสำคัญในวรรคนั้นมายกเป็นชื่อวรรคโดยวรรคเนี้ยวันนี้เราจะเริ่มวรรคที่เรียกว่าด้วยนักรบอาชีพโยธาชีววรรคคือนักรบอาชีพแต่ว่าข้อ71มันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอื่น71 72 73 74เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนักรบอาชีพ
0: พ
1: ระสูตรหลักๆที่สำคัญว่าด้วยนักรบอาชีพนั้นอยู่ในพระสูตรที่75กับ76ก็75กับ76นะก็เลยคิดว่างั้นเราเอาพระสูตรหลักสำคัญเนี่ยมาพูดกันดีกว่าในวรรคนี
0: ้มาพูดก่อนนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจ
1: เพราะว่าบางทีเราอธิบาย4วรรค4ข้อเนี่ยมันอาจจะไม่จบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเรื่องเกี่ยวกับนักรบอาชีพท่านผู้ฟังอาจจะสับสนได้ว่าทำไมถึงว่าด้วยวรรคนี้กันก็เอางี้ละกันคราวนี้เราทดลองอีกแบบหนึ่งว่าในวรรคชื่ออะไรก็ตามเราเอาเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาพูดก่อน
0: ดีเลยเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ค่อยกลับไล่ไปใหม่ว่า ในวรรคนั้นมีพระสูตรอะไรอื่นๆนี้กันบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: วันนี้รอแบบนี
0: ้ดีจังเจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะ
1: ข้อ71ผ่านไปก่อนนะมาข้อ75ข้อ75ท่านผู้ฟังวันนี้เอ๊ะทำไมเรามาข้อ75ให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะ75 76วันนี้จะพูด2ข้อนี้ให้ละเอียดรอรอบคอบแล้วก็จบไป
0: เจ้าค่ะ
1: 75ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่1 76ว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่2
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นธรรมะที่มี5ประการโดยในข้อ75ท่านได้ยกถึงว่านักรบอาชีพมี5อย่างมีอะไรบ้างคือเวลาออกรบแล้วก็เวลาประจันหน้ากับข้าศึกแล้วพอเห็นข้าศึกยกทัพมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นฟุ้งขึ้นแต่ไกลคือเพราะว่าโลกของเรามันโค้งเนาะมันกลมใช่ไหมล่
0: ะ
1: เวลาเราจะเห็นสมมติเรายืนอยู่บนกำแพงเนี่ยเราจะเห็นคนที่มาไกลๆเราก็เห็นหัวก่อนแล้วถึงก็เห็นตัวแล้วก็เห็นเท้าใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ตามหลักกันนะว่าโลกมันกลมทีนี้ก่อนที่จะเห็นศีรษะอะไรที่อยู่สูงไปกว่านั้นก็ต้องเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งขึ้นแล้วจึงก็เห็นยอดธงแล้วจึงค่อยเห็นตัวแล้วจึงค่อยต่อสู้กันได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ระยะความใกล้ไกลจะไล่กันมาตามนี้โอเคนะไล่มาตามนี้ไกลๆนู่นเลยถ้าคุณจะเห็นควันก่อนควันนี่คือฝุ่นฟุ้งขึ้นเพราะว่าเดินทางทั้งช้างทั้งม้าทั้งคนฝุ่นมันจะตลบขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ประชาชนจำได้ตอนไปเป็นนักศึกษาวิชาทหารฝึกอยู่ที่เขาชนไก่นะจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาต้องไปฝึกวิชาทหารตอนปีสาม
0: นั่นเป็นแดนโหดเลยนะเจ้าค่ะเห็นก็ว่ากันเจ้าค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นรักษาดินแดนเรียนรอ
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่15วันน่ะโอ้โหคือเด็กมันเยอะหมายถึงฝึกกำลังสำรองฝุ่นนี่คลุ้งแบบตอลบอบอวนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในสนามรบ
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือซ้อมเฉยๆนะอุ้ยสนามรบจริงๆนี่ยิ่งไปกว่านั้นอีกทีนี้ปรากฏว่าคนที่เขาตั้งป้อมอยู่จะเตรียมพร้อมรบป้องกันเมืองของตัวเองนี่เห็นฝุ่นมาเนี่ยโอ้ยข้าศึกยกมากนี่ทำไงหนีก่อนเลยหวั่นหวาดแบบกลัวจิตใจระท้อห่อหดหมดกำลังใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือยังไม่ทันเห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแค่เห็นฝุ่นนี่ไม่ไหวแล้วหนีก่อนเลย
0: เจ้าค่ะไม่สู้แล้วนะเจ้าค่ะ
1: ไม่สู้ไม่ไหว
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจแบบว่าไปไม่ได้ฮะแบบนี้คือขี้ขลาดไม่ดีถูกไหมนี่แบบที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่แบบที่สองเห็นฝุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแบบยังพอไหนดูตัวมันก่อนหน้ามันจะเป็นยังไงสิ่งที่จะเห็นถัดมากำลังเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็คือจะเห็นยอดธงของข้าศึกยอดธงที่เขาจะยกสูงๆนะว่าเป็นของทัพไหนอะไรกันยังไงแน่นอนสายรายงานมาแล้วว่ามาจากเมืองนี้เป็นทัพของกษัตริย์องค์นี้ยกมามีจำนวนพลเท่านี้เห็นยอดธงนี่ก็จะรู้ว่าโอ้กองช้างก็มีเท่านี้กองม้าก็มีเท่านี้กองรถก็มีเท่านี้กองราบก็มีเท่านี้เห็นแล้วก็แบบไม่ไหวละแบบระท้อห่อหดระทนระทดจนแบบอดใจไว้ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่สามารถที่จะอยู่รบได้หนีทับ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบที่สองนี้ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนแบบที่สามก็คือพอเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกเคลื่อนเข้ามาใกล้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบโห่ร้องเสียงตีกลองเสียงของช้างเสียงของม้าจะได้ยินชัดเจนขึ้น
0: คือเสียงกึกก้องขึ้นมานะเจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะความที่ว่าเดินทางใกล้กันก็มาใกล้กันก็มา
0: เจ้าค่ะ
1: เสียงกึกก้องที่เกิดขึ้นนี้ตอนแรกที่ว่าเห็นฝุ่นตลบขึ้นเห็นยอดธงไม่กลัวหรอกแต่พอได้ยินเสียงโอ้โหคงแบบมันสะทันสะท้าเลยนี่คือกลัวละ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาอีสานก็เรียกว่าย่านคือกลัว
0: เจ้าค่ะ
1: ระทมระทดวันวานจนอดใจไว้ไม่อยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ประจําป้อมของตัวเองได้นะหนีก่อนนี่คือประเภทที่3ได้ยินเสียงคือกล้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาพอแบบตั้งทัพประจันหน้ากันก็จะมีการพูดท้ารบกันนี่คือได้ยินเสียงคือระดับของการได้ยินเสียงมันก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระดับว่าได้ยินไกลๆได้ยินใกล้เข้ามาเสียงคือกล้องจุดหนึ่งพูดคุยกันรู้เรื่องได้ยินเสียงชัดเจนจุดตรงนี้ทั้งหมดอาจจะเป็นจุดที่บอกบางคนก็จะกลัวในระดับที่ไม่เท่ากัน
0: จ้าค่ะ
1: เราได้ยินแบบไกลๆก็ยังไม่กลัวหรอกแต่พอมาอยู่ใกล้ๆเห็นโอ้โหทำไมพูดเขาพูดเสียงห้าวหาญแท้กลัวอาจจะหนีไปได้อย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือข้อที่สามทีนี้มาข้อที่สี่ว่าได้ยินเสียงกึกก้องพูดอะไรก็ไม่กลัวแต่ว่าพอเข้าประหารกันก็ว่าเข้าประหารนี่คือหมายเข้าสู้รบกันละ
0: ประชิดตัวกันแล้วนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องประชิดตัวแล้วคำว่าประหารนี่หมายถึงซัดลงไปจะเป็นเครื่องซัดระยะใกล้เช่นดาบเช่นหอกหรือซัดระยะไกลเช่นเครื่องยิงลูกหินอะไรเงี้ยนะมันจะมีเครื่องซัดระยะไกลก็เขาจะใช้คำว่าประหารใช้คำว่าประหารทีนี้พอเข้าประหารกันแล้วบางพวกก็หนีโอ้สู้เพลงดาบไม่ได้หนีหรือบางพวกไม่หนีแต่ตายก็มีในที่นี้ท่านก็จะยกความที่ว่ายังไม่ตายแต่หนีหนีในขณะที่กำลังสู้กันนั่นแหละนี่คือข้อที่สี
0: ่เจ้าค่ะ
1: ส่วนข้อที่ห้าก็คือสู้กันแล้วแล้วก็ชนะด้วยไม่หนี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วได้ชัยชนะนี่คือข้อที่ห้าเราฟังมาถึงตรงนี้เราก็จะพบเนี่ยเอาข้อที่ห้านี่ดีที่สุดนะไม่หนีทับใช่ไหมแล้วก
0: ็
1: ยังได้ชัยชนะด้วยไม่ตายด้วยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งหมดนี่ห้าประเภทนี้รอดหมดนะเพียงแต่ว่าสี่ประเภทแรกนี่คือหนีทับก็จะพูดก็คือตายจากความเป็นทหารนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ประเภทสุดท้ายนี้เท่านั้นที่ชนะโอเคท่านยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบนั่นนี่คือยกเป็นอุปมาแล้วก็ไปอุปมาก็อะไรกับภิกษุในธรรมวินัยนี้คำว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้หมายถึงนักบวชนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พระภิกษุนี่แหละพระสงฆ์นี่แหละนะบวชแล้วอ่ะบวชแล้วยังไงมีห้าประเภทท่านก็เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบผมว่าที่เห็นฝุ่นเห็นข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ข้าศึกของบรมจันทร์คือถ้าข้าศึกของทหารก็คือทหารฝ่ายตรงข้ามโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้าศึกของบรมจันทร์คือเพศตรงข้ามคุณใจสำหรับถ้านักบวชผู้ชายก็จะเป็นผู้หญิงเป็นข้าศึกของบรมจันทร์สำหรับนักบวชผู้หญิงก็คือผู้ชายเป็นข้าศึกของบรมจันทร์เพราะว่าบรมจันทร์เนี่ยคือการประพฤติบรมจันทร์ชนิดที่ไม่เสพเมถุนแต่พอเป็นข้าศึกของการไม่เสพเมถุนก็ต้องเพศตรงข้ามที่ว่าจะต้องไปเสพเมถุนนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอามีอะไรบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับ4 5อย่างนี้ว่าเจอข้าศึกระดับไหนที่ว่าคุณยอมแพ้นั่นน่ะข้าศึกที่ว่าเราเจอแล้วเราจะยอมแพ้ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้านักบวชเจอข้าศึกระดับไหนยอมแพ้ในข้อแรกที่บอกแค่เห็นฝุ่นผงคลีขึ้นเห็นฝุ่นผงกลีขึ้นมาโอ้ข้าศึกนี่มีจำนวนประมาณเท่านี้ยังไม่เห็นตัวเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งใช่ป่ะที่ผ่านมาไม่
0: ได้
1: รู้ในที่นี้ก็คืออะไรคือเพศตรงข้ามสำหรับนักบวชว่าแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่าที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยได้ยินแล้วก็แบบโอ้โหแบบจิตใจเนี่ยอยู่ไม่ได้มีความระท้อหดระทนระทดด้วยราคาที่เสียแทงจิตของเธอพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วก็เลยทำให้ลาสิกขามีตัวอย่างนี่คือเคสที่อยู่ในสมัยพุทธกาลคุณชัยมีภิกษุรูปหนึ่งได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาซึ่งนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะเขาบอกว่าโอ้ยเธอเนี่ยถวายทายธรรมอย่างดีนะอาหารที่เรียกว่ามีของปรุง8ชนิดมี8อย่างเครื่องเคียงใส่จำนวน8หน่วยใส่มาในบาตรจนเต็มอร่อยอะไรต่างๆอธิบายอย่างดีหมดเลยนะนี่เรื่องปากท้องเรื่องลิ้น
0: ค่ะ okay.
1: คนที่เขาอธิบายให้ฟังนี่ก็บอกว่าแต่ว่าอาหารเนี่ยโถมันยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งใน8ของความสวยของเธอจริงๆนะเนี่ยนะ
0: ค่ะ okay.
1: โอ้โหเธอนี่สวยงามมากหยดย้อยหยาดเยิ้มกว่า
0: ค่ะ okay.
1: โอ้เป็นนางงามเมืองคำว่างามเมืองเนี่ยหมายความว่าผู้ชายเขาจะมาทะเลาะ กันพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเจ้าชายองค์นี้ก็อยากได้นางสิริมามาครอบครองเพราะว่าเธอสวยมากจงเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งบอกไม่ได้ต้องเป็นภรรยาของฉันสู้กันรบกันจนแบบว่ามีปัญหาก็คือทะเลาะกันแล้วด้วยเรื่องผู้หญิงเอาอย่างนี้แล้วกันพระราชาก็เลยจัดการว่าเอางั้นแบ่งกันคือถ้าสู้กันต้องตายไปข้างหนึ่งมันไม่ดีเราสามัคคีกันดีกว่าด้วยกันแบ่งกันแล้วกันแล้วเธอก็ไปอยู่กับคนนี้7 วันมาอยู่กับคนนี้7 วันก็จึงเป็นระบบที่เราเป็นโสเภณี โสภินีนี่คือผู้หญิงที่มีความสวยงามแล้วก็แบ่งกันตามวาระโดยเอาเวลาบ้างเอาเงินบ้างมาเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวาระที่จะไปอยู่กับใครอันนี้คือเขามีระบบที่เรียกว่าหญิงโสภินีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตอนนั้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อว่านางอัมพัฏฐาธิกาเป็นแม่ของนางสิริมาเป็นแม่ของนางสิริมาซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีก่อนครั้งแรกแล้วก็คือจะพูดว่าเป็นสาขาแรกแล้วกันอยู่ที่เมืองไวสาลีเลยที่พอแบบว่าคอนเซปต์นี้มันเจริญเติบโตคิดว่าก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็แบ่งกันไปใช่ปะล่ะก็เลยมาเปิดสาขาสองอยู่ที่เมืองราชกฤตนางสิริมาเนี่ยอยู่ที่เมืองราชกฤตโอเคครับ
0: เจ้าค
1: ่ะทีนี้ก็เลยมีสถานการณ์แบบนี้เขาเล่าให้ฟังว่านางสิริมานี่สวยงามมากป่านนี้ก็เลยทำยังไงภิกษุรูปนี้ต้องไปดูให้ได้วันนั้นแบบดูไม่ได้เลยคือไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้อยู่ไม่ติดทีนี้ถ้าบอกว่าได้สึกใช่ไหมแบบว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปดูแล้วก็ฉันจะต้องดูให้ได้แล้วต้องสึกเพื่อที่จะไปดูถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะเป็นนักบวชประเภทแรกนี่เลยยังไม่ทันได้เห็นแค่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็ต้องเข้าไปดูให้ได้ทีนี้เผอิญภิกษุรูปนี้ได้วาระที่จะเข้าไปรับบาตรในเรือนของนางสิริมาพอดี
0: อัน
1: นี้คือเหมือนว่าบุญยังรักษาอยู่นะถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นวาระพระอาจารย์คาดว่าภิกษุรูปนี้ต้องได้สึกแน่นอนหรืออาจจะมีภิกษุรูปอื่นที่ได้สึกเพราะเหตุการณ์แบบนี้แต่ด้วยว่าเขาไม่ได้มาระบุไว้เป็นเรื่องบรรดาเพราะรูปนี้ไม่ได้สึกก็เลยมาเป็นเคสที่พระพุทธเจ้ายกมาเป็นนิทานธรรมบทนี่คือประการที่หนึ่งว่าได้ยินชื่อเสียงแล้วก็ต้องสิกขาลาโพสต์ไปในการที่จะไปครองเรือนหรือว่าไปดูผู้หญิงคนนี้ให้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นคือแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำยังไม่ได้เห็นด้วยแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยย
0: ัง
1: ไม่ได้เสียงได้ยินเสียงจริงๆแค่ได้ยินชื่อเสียงเฉยๆด้วยซ้ำนี่ก็ที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาก็ที่สองเปรียบเทียบกับนักบวชประเภทที่สองนักบวชประเภทที่สองนี่ก็คือเห็นยอดธงก็ไม่เห็นยอดธงนี่คือได้เห็นโฉมของเธอนั้นจริงๆได้เห็นโฉมจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามอย่างนี้อันนี้คือมันจะกำลังหมายถึงเพศตรงข้ามนะถ้ากรณีของนักบวชผู้ชายก็เป็นผู้หญิงถ้ากรณีหนึ่งนักบวชผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้ชาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราเป็นผู้ชายรักษาศีล8ก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละคือผู้หญิงหรือถ้าเป็นลักษณะที่ว่า LGBTQ ชายชอบชายหรือหญิงชอบหญิงหรือจะสลับกันยังไงก็แล้วแต่ก็คือหมายถึงอีกฝ่ายตรงข้ามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คิดว่าคงเข้าใจเนาะอันนี้ยกเป็นเคส
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้ได้เห็นจริงๆได้เห็นจริงๆแบบโอ้โหไม่ไหวละถ้าแบบต้องได้เห็นนางอีกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วต้องสึกเนี่ยนะยอมสึกดีกว่าคือจะมีความคิดแบบนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: เคสเมื่อสักครู่นี้เลยภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเสียงของนางสิริมาว่าเธอสวยงามมากแล้วก็จะไปดูใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าบุญรักษาในความที่ว่าได้เข้าไปในเรือนของนางในการที่จะรับภิกษาเกือบจะไม่ได้เห็นแล้วคุณใจเพราะว่าวันนั้นน่ะเธอป่วย
0: เจ้าค่ะ
1: ป่วยจนกระทั่งแบบลุกไม่ไหวต้องให้คนใช้ก็คือหญิงที่อยู่ในเรือนของนางนั่นแหละนะแต่ว่าสวยไม่เท่า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเป็นคนคอยปฏิบัติรับใช้ก็มาคอยดูแลถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์อะไรต่างๆจนกระทั่งถวายอาหารแล้วจะกลับแล้วถึงค่อยหิ้วไปอีกนางสิริมาเอามาไหว้พระเอามากราบพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ขนาดว่าหิ้วปีออกมาไม่ได้แต่งตัวอะไรสวยงามก็ชุดนอนแล้วก็แบบว่าผมเผาไม่ได้ทำอะไรมากนางยังสวยงามมากในภิกษุรูปนี้ก็อธิบายสวยงามจนขนาดว่ากินข้าวไม่ลงภิกษุรูปนี้นี่คือข้อที่สองนี่เกือบแพ้แล้วคำว่าแพ้นี่คือหมายความว่ากลับไปที่วัดเนี่ยข้าวกินไม่ลงนึกถึง okay. แต่ความสวยของนางจนกระทั่งเก็บอาหารไว้ไม่ได้ล้างบาตรด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยนอนสมวันต่อไปก็ไม่ได้บิณฑบาตนึกถึงแต่ความสวยของนางนึกถึงแต่ความสวยของนาง
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมว่าแบบนึกถึงแต่ความสวยของนางแล้วถ้าแบบต้องได้ไปดูครั้งต่อไปแล้วจะด้วยความเป็นอยู่เป็นพระไปดูไม่ได้แล้วต้องได้สึกอันนี้คือจะ มาตกในเคสที่สองนักบวชประเภทที่สองนี้พอดีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าได้เห็นแล้วแบบโอ้โหจิตใจหวั่นไหวเกิดราคะเสียแทงขึ้นในจิตแล้วก็สิกขาลาเปลี่ยนไปนี่คือเปรียบกับนักรบที่ได้เห็นแค่ยอดธงแล้วก็หนีทับเลยประเภทที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาประเภทที่สามก็คือได้ยินเสียงแบบว่าเสียง
0: โห่ร้องกึกก้องของข้าศึกนะเจ้าค่ะ
1: ใช่เสียงโห่ร้องกึกก้องนั้นก็มาเปรียบเทียบกันกับความที่ว่าได้คุยได้พูดด้วยในที่นี้ก็คือพูดแล้วก็มีการพูดกระซิกซิกซีพูดแบบว่าเกี้ยวพูดปรารภเรื่องของกามคือพูดจีบกันนั่นแหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พูดเล่นพูดยิ้มแย้มเจรจาปราศัยอันนี้คือระดับของการพูดเนี่ยคือมันตั้งแต่ธรรมดาทักทายกัน 4-5 คำหรือพูดคุยธรรมะยาวกว่านั้นหรือพูดเล่นพูดแบบเคาะพูดปรารภเรื่องกามมันเกิดในทุกระดับเลยไม่ว่าจะระดับไหนถ้าพูดคุยกันแล้วเกิดมีจิตใจหวั่นไหวเกิดมีจิตใจระท้อห่อหดระทนระทดจนไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ได้แล้วจะบอกเลิกสิกขาแล้วสึกไปอันนี้คือประเภทที่สาม
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้เคสตรงนี้มากมายคุณใจตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นว่าภิกษุพอตอนเป็นคฤหัสถ์ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีศรัทธาออกบวชออกบวชแล้วได้ไปบิณฑบาต ที่บ้านเดิมตอนก่อนบวชก็มีภรรยาด้วยภรรยาเก่าเนี่ยก็ทำอาหารถวายบ้างพูดคุยบ้างพอพูดคุยมากเข้าก็กลับหวนระลึกถึงเรื่องของกามลาสิกขาไปก็มาก
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือประเภทที่3คือแพ้ทับแพ้ข้าศึกข้าศึกของพรหมจรรย์คือเพศตรงข้ามก็ลาสิกขาไปเพราะได้พูดคุยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: ได้พูดคุยแล้วก็มีเรื่องในอีกทางตรงข้ามก็มีคือได้พูดคุยแล้วก็เอาชนะได้ไม่แพ้ก็มีที่แพ้ก็มีก็จะมาตรงกับนักรบประเภทที่3นี้ต่อมาประเภทที่4ประเภทที่4นั้นก็คือนักบวชประเภทที่ว่าให้ได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้ว่าจะจิตใจหวั่นไหวไม่ได้คิดจะศึกไม่ได้คิดจะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: หรือพอได้เห็นก็ยังอดทนได้ได้พูดคุยก็ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาอย่างดี
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดว่าในระดับที่4ท่านพูดถึงการเข้าประชิดตัวแล้วเกิดมีผู้หญิงเนี่ยมาปลุกปล้ำมาข่มขืนพระ
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้มีนะคุณเดินใจในสมัยพุทธกาล
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: จริงมีผู้หญิงเนี่ยเข้ามาปลุกปล้ำข่มขืนพระซึ่งทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินข่าวก็มีคือข่าวเนี่ยมันอาจจะออกในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบบเสื่อมเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านั้นเรื่องที่เขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีในเนื้อข่าวแน่นอนคุณเดินใจมันต้องมีการแบบเข้าข่มขืนเข้าแบบว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องมีแต่ว่าเราเพียงไม่ได้ยินข่าวข้อนี้เฉยมีทีนี้ปรากฏว่าพอทำแล้วเกิดแบบมีความพอใจในภาษานั้นคือไม่ใช่บอกว่าพยายามหนีหรือพยายามรักษาพยายามที่จะปกป้องหมายก็ปล่อยเลยตามเลยมาก็มาได้สมยอมแล้วก็ไปก็อ้าวพลาดแล้วแล้วก็แบบว่าสูญเสียพรหมจรรย์ของตนอันนี้คือถือว่าแพ
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็คือเปรียบกับนักรบที่เข้าต่อสู้กันแล้วก็หนีทับไม่สามารถสู้ต่อได้นี่คือประเภทที่4
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่5อันนี้คือดีที่ว่าชนะก็คือพอถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ยินดีในภาษานั้นรีบหนีออกก็จะไม่ไปตามความประสงค์ของฝ่ายที่จะมาทำให้ดีโอเคนะคือเพราะว่าในจังหวะนั้นน่ะคุณในใจเข้าใจเนาะเวลาที่ถูกข่มขืนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณยินดีในภาษาไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เราพูดถึงในกรณีทั่วไปก็ได้เช่นผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปนะในทางคารวะเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีคือข้อกฎหมายตรงนี้เขาเอาผิดกันได้ยากเพราะบางทีเขาจะพูดถึงว่าผู้หญิงสมยอมไหมหรือยินดีในภาษาหรือไม่พอพูดเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่อยากจะอธิบายในรายละเอียดใช่ไหมล่ะแต่ว่าตรงจุดนั้นน่ะมันมีความสำคัญว่าถ้าคุณไม่ยินดีอันนี้คือคุณเอาตัวรอดได้ถ้าคุณไม่ยินดีแต่ถ้าคุณยินดีนะเอาคุณก็ยอมเขาเอาผิดก็อยากเอาผิดอยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่างในเคสเนี้ยข้อ4กับข้อ5ต่างกันนิดเดียว ต่างกันตรงที่ว่าคุณสมยอมไหมคุณพอใจในภาษานั้นไหมถ้าปล่อยเลยตามเลยนั่นคือไปข้อที่สี่คือตาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่ยอมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ถูกฉันไม่เอาก็มาข้อห้าแล้วทำยังไงโอ้ยถูกแบบปลุกปล้ำนี้ก็ต้องไปหาที่พึ่งก็ต้องมีคณะสงฆ์เป็นที่พึ่งในการที่จะออกจากอาบัตินี้หรือมีเรื่องราวแบบนี้เป็นอันที่ก่อนขึ้นเราจะระงับยังไงต้องอาศัยการปลดเปลื้องหลีกออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้ออกแล้วโอ้โหเหตุการณ์นี้เราผ่านมาขนาดนี้เราจะทำยังไงเรารีบพ้นทุกข์ดีกว่าก็จึงไปอยู่ป่าหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวไม่ว่าจะอยู่เรือนว่างอยู่โคนไม้เสร็จแล้วก็ไปทำจิตให้สงบละนิวรณ์จิตใจตั้งมั่นบรรลุฌานสมาธิต่างๆแล้วก็ละกิเลสอสุภะได้แล้วก็แบบบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้คือถือว่าเข้าประหารกันละเข้าต่อสู้แล้วได้ชัยชนะชัยชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้
0: เจ้าค่ะ
1: เรามองย้อนไปนะคุณใจมองย้อนไปนะจริงๆแล้วข้าศึกเนี่ยไม่ใช่เพศตรงข้ามแต่ข้าศึกเนี่ยคือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราราคะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะหรือโมหะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพศตรงข้ามจะมาปลุกเร้ากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราความแตกต่างนิดเดียวข้อ4กับข้อ5ตรงที่ว่าพอเข้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยถ้าด้วยราคะโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจก็ยอมก็ยินดีไปเรามองกลับไปข้อ3ก็ได้ว่าพอเห็นได้พูดคุยระลึกซิกซีแล้วพูดคอพูดเกี่ยวกันแล้วคุณมีจิตใจยินดีตามไปนั่นก็ราคะในจิตใจเราหรือมองย้อนกลับไปข้อ2ก็ได้โอ้โหเธอสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้หล่ออย่างนี้อันนั้นก็ราคะที่อยู่ในจิตใจของเราที่ตามผัสสะความสวยความหล่อนั้นไปหรือย้อนกลับไปข้อที่1ก็ได้ที่ว่าได้ยินชื่อเสียงว่าหนุ่มคนนั้นหรือสาวคนนี้หล่ออย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็ราคะที่ตามเสียงชื่อเสียงที่เราได้ยินนั้นไป
0: เจ้าค่ะ
1: มันคือราคะในจิตใจของเราโทสะด้วยโมหะด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ตามราคะนั้นไปราคะในไหนในจิตใจของเรามีชื่อเสียงในที่นี้คือฝุ่นผงกลีมาเป็นผัสสะ
0: เจ้าค่ะ
1: ราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีผัสสะเป็นแดนเกิดเกิดขึ้นจากจิตใจของเราเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโดยมีผัสสะเป็นแดนเกิดทีนี้ถ้าเราจะมองแค่ผิวเผินก็คือว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้คุณไม่ควรเอาไปเล่าให้พระฟังนะว่าคนนั้นทำไมสวยอย่างนี้งั้นนี้อย่างเงี้ยใช่ป่ะนั่นคือคุณป้องกันผัสสะแต่จริงแล้วกิเลสมันเกิดข้างในภายในเป็นมุตุกายเกิดเปรียบเทียบไว้ดีเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะเช่นต้นสตรอเบอรี่ถ้าเราต้นนี้ไปปลูกที่จังหวัดชุมพรโอ้ยมันจะไปปลูกขึ้นได้ไงคุณเดินใจจังหวัดชุมพรมันไม่เย็นมันร้อนใช่ไหมล่ะมันไม่ขึ้นร้อนชื้นไม่ขึ้นหรอกคือขึ้นอยู่แต่ไม่ออกผลต้นสตรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่ต้องไปปลูกโน่นดอยอ่างขางบนยอดดอยภาคเหนือถึงจะออกเป็นผลออกมาได้ใช่อันนี้คืออากาศมีส่วนให้ต้นไม้นี่ออกผลหรือไม่โอเคนะแต่ผลออกนี่ออกที่ต้นไม่ได้ออกที่อากาศโอเคถ้าเราเปรียบอากาศเป็นผัสสะต้นไม้คือจิตใจของเราผลคือกิเลสอากาศบางอย่างผัสสะบางอย่างจะมีผลต่อกิเลสที่มากหรือน้อยได้ไม่ใช่ว่าทุกผัสสะจะทำให้เราเกิดกิเลสไปหมดหรือทุกผัสสะจะทำให้เราไม่มีกิเลสไปหมดบางผัสสะจะทำให้เรามีกิเลสออกมากบางผัสสะให้เรามีกิเลสออกน้อยอันนี้เหมือนกับอากาศที่เหมาะสมกับต้นไม้แต่กิเลสเวลาจะเกิดที่จิตของเราไม่ได้เกิดจากภาษานั้นอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นภาษาบางประเภทจะทำให้เกิดกิเลสได้มากสำหรับบางคนทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจะเอาชนะไม่ได้เอาชนะภาษาเอาชนะที่กิเลสเกิดที่ไหนนะที่จิตของเราเกิดออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจก็คือเอาชนะจิตของตัวเราเองนั่นแหละที่ว่าแทนที่มันจะผลิตกิเลสอย่าให้มันผลิตกิเลสหรือถ้ามันผลิตออกมาแล้วกำจัดมันให้ได้เร็วถ้ากำจัดมันไม่ได้เร็วกำจัดได้ช้าออกมามันก็ไปตามชื่อเสียงแล้วพอมากขึ้นก็ไปทำการกระทำทางกายคือกิเลสอยู่ในใจนะกิเลสเกิดจากจิตออกมาแล้วอยู่ในช่องทางใจถ้าออกมามากๆ ก็เป็นวาจาพูดออกมาคือออกมามากๆต่อไปก็เป็นการกระทำทางกายกระทำไปซึ่งการที่จะลาสิกขาได้ก็เป็นการกระทำทางวาจาก็เป็นการกระทำทางกาย โดยที่กระทำออกไปตามแต่จิตที่คิดไปยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเอาชนะจริงๆคือเอาชนะกิเลสในจิตใจของตัวเราตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ข้อที่5เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเราย้อนกลับไปอ๋อเราก็พบว่าจริงๆแล้วเอาชนะที่กิเลสแล้วดูอย่างความต่างๆแค่ข้อ4กับข้อ5ว่าคุณจะยินดีไปในผัสสะได้มั้ยถ้ายินดีปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะออกจากอาบัตินี้เลยก็ปล่อยเลยตามเลยอ่ะนั่นคือแพ้แต่ถ้าไม่ยินดีแก้ไขได้แล้วกลับมาเอาชนะซึ่งผัสสะนั้นจบไปแล้วอธิกรณ์เรื่องนั้นจบไปแล้วไม่ได้มีผัสสะแบบนั้นอีกแต่เอาชนะจริงๆคือชนะกิเลสในจิตใจของเราต่างหาก
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งในประการที่5ของธรรมะในข้อ75เนี่ยก็จะพูดถึงแนวทางไว้ด้วยแล้วก็เริ่มมาจากการที่เสพเสนาสนะสงัดแล้วก็อยู่ในที่หลีกเร้นกำจัดนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็ให้จิตมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เข้าถึงอาสวะขยายานอันนี้ก็จะไล่มาแต่ศีลสมาธิปัญญาไปนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เกิดนักรบ5ประเภทเปรียบด้วยกับภิกษุ5จำพวกมีอยู่
0: เจ้าค่ะ
1: okay.
0: มีให้เห็นกันนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรากลับมาในเคสที่เรายกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าภิกษุรูปนั้นที่ว่าได้ยินเรื่องของนางสิริมาเนาะก็
0: ค
1: ือมาตามกระบวนการนี้หมดเลยอันดับแรกได้ยินชื่อเสียงใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเกือบแล้วเกือบแล้วดีที่มีธรรมรักษาก็จึงไม่ได้สึกได้เห็นตัวเธอข้อที่สองได้เห็นนะได้เห็นว่าสวยงามยังไงเขาบอกไปนอนซมอยู่ตั้ง7 วันไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ล้างบาตรไม่ได้กินข้าวโอ้ยถ้าบอกว่าระลึกถึงได้ก็ต้องไปดูอีกอันนี้ก็เกือบแล้วเหมือนกันจนได้คุยปฏิสันถานเนี่ยในวันนั้นนิดหน่อยว่าเธอเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้พรได้คุยปฏิสันถานในข้อ3แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะพอผ่านมาเสร็จปุ๊บคือเธอก็ได้ตายลงนางสิริมาตายลงในวันนั้นแล้วก็ให้เก็บศพไว้3 วันจนกระทั่งโอ้โหเขียวพองขึ้นอืดก็เลยเรียกประชุมหมู่ภิกษุณีแล้วก็มาดูโอ้คนที่สวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มขนาดนั้นทำไมตอนนี้เน่าเละเฟะป่านนี้แล้วก็มีจิตใจพิจารณาไปเราจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดถือเอาชนะกิเลสราคะโทสะโมหะในใจได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่ก็คือแบบไปตามขั้นตอนของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ก็ถือว่าแบบเอาชนะได้เอาชนะได้ก็ยังสามารถสืบต่อพรหมจรรย์รักษาความดีของตนต่อไปได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะโชคดีเจ้าค่ะที่ว่านางสิริมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า
1: เป็
0: นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเจ้าค่ะเทวทูตมาให้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะโชคดีไปเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที
1: ่
0: พระอาจารย์หยิบยกขึ้นมาเจ้าค่ะ75เกี่ยวกับเรื่องของ
1: น
0: ักรบนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปข้อ76จะพูดถึงอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: 76ก็อุปมาด้วยนักรบเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีเรียบเรียงที่เป็นคนละแบบโดยพูดถึงการเข้าต่อสู้กันแล้ว
0: เข้
1: าต่อสู้กันนี่คือประสูตรที่2เรียกว่าอยู่ในข้อ76แล้วข้อ76โดยเปรียบเทียบคนละแบบคราวนี้เนี่ยคือเข้ารบกันแล้วเข้าสู่สมรภูมิแล้วรบกันละลงอาวุธกันละประหารกันแล้วอันนี้คือถ้าเราจะพูดก็คือเอารายละเอียดข้อ4เนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมข้อ4เมื่อสักครู่นี้ประการที่4เนี่ยที่ว่าเข้าต่อสู้กันแล้วเนี่ยในระหว่างการต่อสู้นั้นน่ะเกิดแบบว่าในข้อ76นะข้อแรกประการแรกก็คือตายอยู่ในที่รบนั้นเลยก็ต่อสู้แล้วตายอยู่ในที่รบขาดได้นี่ข้อที่1
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่ายังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสกำลังจะเอาไปที่รักษาด้วยทหารเสนารักษ์กำลังจะเอาออกไปออกจากสนามเพาะเพื่อที่จะไปปฐมพยาบาลที่ค่ายยังไม่ทันถึงค่ายเลยตายระหว่างทาง
0: เจ้าค่ะ
1: ตายระหว่างทางนี่ประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือไปถึงค่ายแล้วกำลังรักษาอยู่เกิดยังรักษาไม่ทันหายตายในระหว่างการรักษา
0: เจ้าค่ะ
1: ตายในระหว่างการรักษาคือประเภทที่3ส่วนประเภทที่4ก็คือว่าไปรักษาอยู่แล้วก็ระหว่างรักษานั้นหายจากอาการบาดเจ็บหายจากอาการบาดเจ็บนี่คือประเภทที่4ซึ่งก็คือดีนะดีนะถูกไหมข้อที่4นี่คืออย่างน้อยหายจากการบาดเจ็บส่วนข้อที่5นั้นก็คือไอตอนไปต่อสู้ แบบว่าประหารประหารกันเนี่ยไม่บาดเจ็บแล้วก็เอาชนะได้ข้อที่4ข้อที่5นี่ถือว่าดี
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งข้อที่5ของประการที่5ในข้อที่76ก็จะมาเหมือนประการที่5ของข้อที่75อันนี้คือเราอธิบายรายละเอียดในประการที่4ของข้อ75แล้วว่าก็จะมีแยกออกไปอีกเป็น4แบบ5แบบแบบนี้ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงเอาประเภทแรกก่อนที่ว่าตายในสนามรบเข้าสู้แล้วต่อแล้วก็ตายก็คือเอาข้อ4ประการที่4ของข้อ75เนี่ยมาป่าไว้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: คือคำนี้หมายความว่าไม่ได้อธิบายด้วยบทเพลงชนะเดียวกันเป๊ะแต่ว่าท่านจะพูดไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าได้เห็นเวลาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปบิณฑบาตแล้วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตไม่สำรวมอินทรีย์พอได้เห็นมาดูกามคือหญิงชาวบ้านนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วก็มีราคะเสียแทงจิตพอมีราคะเสียแทงจิตแล้วลาสิกขาเพราะว่าลาสิกขานี่คือบางทีแบบระหว่างเดินทางยังไม่ทันเดินทางกลับมาวัดเลยนะบางทีก็ลาสิกกับต้นไม้มีนะคุณเดินใจทุกวันนี้ก็มีที่ว่าบางทีพระอยู่ในบ้านอย่างนี้นะเราปรากฏว่าคิดถึงบ้านเราทำไมคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวบ้างคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างบางทีก็ไม่บอกตรงๆครูบาอาจารย์ไม่ให้ศึกไม่ให้ศึกแล้วทำไงบางทีก็หนีไปเลยหนีไปเลยไปเจออีกทีอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในเรือนแล้วแล้วลาศึกกับที่ไหนไม่ได้ศึกก็คือแบบว่าถอดผ้าออกเลยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนเลยแบบนี้มีแบบนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนี่คือแบบว่าคือถอดผ้าเหลืองเลยศึกกับต้นไม้ซึ่งคือมันไม่ได้ศึกนะคือการศึกไม่สมบูรณ์การศึกไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้แบบว่าทำอะไรไม่ดีต่อไปก็ผิดศีลไปละก็แบบไม่สามารถบวชได้อีกคนประเภทนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่คือแบบว่าถูกฆ่าตายในสนามรบนี่คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่ว่าถูกนำออกส่งตัวแต่ว่ายังไม่ถึงโรงพยาบาลตายในระหว่างทางก็คือมีความคิดว่าโอ้ยเราแบบว่าถูกราคาเสียแทงนี้คิดว่าจะแบบกลับไปลาศึกกับเพื่อนที่วัดอยากจะศึกให้มันเรียบร้อยแล้วจะค่อยกลับไปครองเรือนด้วยความที่ว่าจิตใจเนี่ยไม่สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ละอันที่เราจะมาเปรียบเทียบกับภิกษุที่บวชแล้วโดยยังมีภรรยาเก่าอยู่เป็นต้นแล้วก็ไปเจอภรรยาเก่าแล้วก็แบบว่าเกิดแบบอยากจะศึกไปครองเรือนเฮ้แต่ก็จิตใจยังวุ่นวายไม่จะศึกไม่ศึกศึกดีไม่ศึกดีงั้นรีบๆกลับไปวัดเลยศึกให้มันจบไปแต่พอยังกลับไปยังไม่ทันจะถึงวัดจ้างมันซะศึกเดี๋ยวนี้แหละศึกเดี๋ยวนี
0: ้คิดอยู่เลย
1: กลับบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอยู่ว่าจะกลับวัดแต่มันถึงวัดกลับบ้านดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ทันถึงอารามก็แบบท้อถอยละกลับบ้านเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลคุณเดินใจเป็นภิกษุที่ชื่อว่าพระจุลการ
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อจุลการคนหนึ่งชื่อมหาการพระมหาการเนี่ยบวชด้วยศรัทธาคือเป็นสองคนนี้เป็นพ่อค้ามาจากต่างเมืองพระอาจารย์จะไม่ได้มาจากเมืองอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นสามพี่น้องคือพี่ใหญ่ก็ชื่อมหากาละน้องรองก็ชื่อว่ามัชฌิมากาละแล้วก็น้องเล็กชื่อว่าจุลกาละพี่ใหญ่นี่กับน้องเล็กออกเดินทางขายสินค้าซื้อสินค้าเดินทางด้วยเกวียนไปตามเมืองต่างๆน้องคนกลางคือมัชฌิมากาเนี่ยอยู่ที่เมืองเดิมนั้นเพื่อที่จะแบบคอยดูแลการค้าดูแลอะไรอยู่ที่เมืองเดิมของตน
0: เพรา
1: ะว่าพี่กับน้องเล็กก็มาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ตัวพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนน้องเล็กนี่ก็ต้องมาคอยดูแลที่กองเกวียนปรากฏว่าพอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความดีใจมากเลยอยากจะออกบวชก็เลยมาบอกน้องเล็กบอกว่านี่พี่จะบวชนะน้องเล็กบอกพี่จะบวชได้ไงแล้วทรัพย์สินสมบัติทำไงน้องก็ดูแลก็แล้วกันไม่ได้นะพี่นะถ้าบวชแล้วผมฉันจะบวชด้วยบวชก็บวชก็ดีพี่น้องก็เลยบวชกันแต่นี้น้องเนี่ยบวชแล้วก็เป็นพระจุลการใช่ไหมล่
0: ะ
1: บวชด้วยคิดว่าจะเอาพี่ศึกพี่เนี่ยบวชคิดว่าจะเอามรรคผลนิพพาน
0: คิดคนละอย่างหมายต่างกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละอย่างเลยคนละอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ปรากฏว่าพอบวชแล้วพี่ทำไงพี่ก็ไปแบบสมาทานข้อปฏิบัติอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดองค์วัดในการที่ไปอยู่ป่าช้าส่วนน้องเล็กนี่โอ้ยคิดว่าพี่เราเนี่ยทำกรรมหนักที่จะอยู่ได้ยังไงกินข้าวในบาทนั่นนี่โอ้ยปุดลุกปุดนั่งปุดนั่งปุดลุกอยู่ไม่เป็นสุข คนละอย่าง
0: ค
1: นละอย่างเนาะทีนี้พอจังหวะที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้ว่าพอบวชแล้วได้15วันเนี่ยก็จะแบบเดินทางไปนั่นนี่ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่ว่าได้กลับไปที่บ้านเดิมของภิกษุทั้งสองรูปนี้พอกลับไปที่บ้านเดิมเสร็จปุ๊บครอบครัวของฝ่ายทั้ง3พี่น้องนี้จุลการมัชฌิมการมหาการได้ยินว่าพระมหาการมาแล้วก็เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านปกติพระพุทธเจ้าจะไปฉันที่บ้านใครก็จะต้องมีภิกษุที่ทำหน้าที่ดูแลการจัดเสนาสนะอะไรล่วงหน้าไปก่อนก็จึงจัดให้เป็นหน้าที่ของพระจุลการพระจุลการไปดูว่าต้องจัดเสนาสนะยังไงอาสนะตั้งยังไงอะไรต่างๆปรากฏว่าจุลการเนี่ยมีภรรยาสองคนมีภรรยาสองคนนี่คือพูดถึงภรรยาเก่านะตอนที่บวชแล้วนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: กลับไปที่บ้านเรือนเสร็จปุ๊บภรรยาสองคนเนี่ยทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะจัดผิดจัดอย่างนั้นที่เสนาสนะต่ำไปอยู่สูงพระเถระทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบจัดผิดถูกพระจุลการก็เลยต้องทำหน้าที่ในการจัดให้ถูกบอกนั่นนี่พวกนี้ก็เลยได้โอกาสปลุกปล้ำพระจุลการนั่นเลยเพราะว่าเป็นสามีเก่าอยู่แล้วไงอาศัยความคุ้นเคยอาศัยช่องอาศัยกับการที่บอกว่านั่นนี่นอนตรงนั้นตรงนี้วางตรงนั้นไปเอาของตรงนี้ปุ๊บได้ช่องจัดการเลยถอดผ้าเหลืองพระจุลการนี่คือเข้าเคสในนักรบห้าประเภทนี้พอเขาถอดผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บโอเคก็ยอมไปปล่อยไปยอมไป
0: เคสที่สี่
1: ในข้อ75นะหรือถ้าเราจะพูดถึงก็จะเป็นเคสที่1เลยในข้อที่76ว
0: ่าย
1: ังไม่ทันคิดว่าจะไปลาสิกขาเลยไม่ละแบบลาสึกเลยเพราะว่าได้เห็นภรรยาเก่าในเคสนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็เลยแบบลาสิกขาไปโดยที่ไม่ได้บอกลาสึกด้วยซ้ำทีนี้ถัดมาในประการที่2เราว่าไปแล้วเนี่ยที่ว่ากำลังเดินทางกลับไปสู่วัดถ้าในกรณีของพระจุลการเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ควรจะไปทำผิดอะไรต่อภรรยาเก่ารีบเดินทางกลับวัดในขณะที่เดินทางกลับวัดยังคิดถึงพี่ชายว่าโอ้พี่ชายบวชอยู่เราจะลาสึกไม่ได้ภรรยาเก่ากลับเดินตามมาแล้วมาคว้าตัวกลับไปอันนี้คือจะเป็นเคสที่2คว้าตัวกลับไปแล้วก็ทำให้ท่านสูญเสียพรหมจรรย์แบบหมดจากความเป็นพระถ้าท่านยังจะคิดถึงว่าฉันจะไปลาสึกให้มันเรียบร้อยแต่ยังไม่ทันกลับถึงซึ่งตอนนั้นอาจจะคิดก็ได้แต่ว่าในเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงไว
0: ้
1: ว่าอาจจะคิดว่าฉันต้องไปลาสึกก่อนแต่ว่าพวกภรรยานี่ทำไมทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ทันกลับไปแล้วก็เลยลาสึกลาสิกขาคือไม่ได้ลาสิกขาแล้วก็สูญเสียแบบถอดผ้าเหลืองเลยแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเลยก็จะเป็นเคสที่2ในกรณีของข้อที่76นี
0: ้
1: โอเคต่อไปประการที่3ประการที่3ก็คือว่าเปรียบเทียบกับนักรบที่ไปถึงแล้วใช่มั้ยแต่ว่ารักษาไม่หายตายในระหว่างการรักษาก็คือเหมือนกับภิกษุนี่แหละที่ว่าคิดว่าจะลาสึกแล้วแล้วก็ไปบอกเพื่อนมาเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วฉันจะลาสึกแล้วคือเวลาลาสิกขาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวคำกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ว่าฉันไม่อยู่แล้วนะฉันไม่เป็นพระแล้วฉันจะเป็นคฤหัสถ์ต้องมีการพูดประมาณนี้ในขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นน่ะคนพูด3ครั้งในขณะที่พูดครั้งที่1ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะลาสึกแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งว่าถ้าจะมีคนมาลาสึกกับพระมหาไพบูลย์เป็นพระเนี่ยนะมีพระอื่นจะมาลาสึกพระอาจารย์ก็จะบอกว่าคิดให้ดีๆนะเพราะอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนไว้นะบอกว่าการครองเรือนมันยากนะมีจุลีมากนะกามเนี่ยเปรียบด้วยท่อนแห่งกระดูกสุนัขแทะกระดูกกามเนี่ยเปรียบด้วยชิ้นเนื้อที่นกมันจะแย่งกันเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าที่จุดไปแล้วมันก็จะควันมากเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้คาต้นเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกด้วยหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษโอ้ยไม่ดีหรอกอย่าไปเป็นกระดาษเลยอยู่พระพุทธเจ้านี่แหละจะดี
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างเช่นว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องอยู่7 วัน
0: เจ้าค่ะ
1: พอวันที่สามแล้วมีโยมคนหนึ่งบอกว่าท่านผมอยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ไหวแล้วผมจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือจะลาสิกขายังไม่ทันครบ7 วันเลยก็จะว่าอันนี้คือแบบจิตใจเนี่ยห่อเหี่ยวละอยากจะกลับบ้านละพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่นะการบริพรมชันมันดีนะอธิบายให้เขาฟังนี่คือหน้าที่ของพระอาจารย
0: ์
1: แล้วบอกว่าไม่ไหวอยู่ไม่ได้ยังไงก็จะลาสิกขาตื้อไม่ไหวละก็คือถือว่าลาสิกขาไปก็ถือว่าตายจากการบริพรมชันอันนี้คือประการที่3ตายไปส่วนประการที่4ประการที่4นี่คือรักษาหายต่อสู้แล้วบาดเจ็บละไม่ชนะหรอกแต่บาดเจ็บ บาดเจ็บแล้วเขากลับมารักษารักษาหายด้วยรักษาหายก็หมายความว่าพอคิดว่าจะลาสิกขาแต่พอมาพูดคุยแล้วอยู่ก็ได้อยู่ปฏิบัติธรรมต่ออยู่รักษาศีลต่ออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไม่เลิกสิกขาแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุอะไรนะก็อยู่ต่อฝืนอดทนต่อสู้ฝ่าฟันอ่ะอันนี้คือจะประเภทที่สี่ประเภทที่สี่
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนประเภทที่ห้าประเภทที่ห้านี้ก็คือจะบรรลุธรรมคือเขาต่อสู้แล้วแล้วก็เอาชนะได้ด้วยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่ห้าประการที่ห้าในข้อที่75เมื่อสักครู่ที่ว่ามีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตเห็นถึงแม้ว่าคนจะแต่งกายไม่เรียบร้อยเราก็มีการสำรวมอินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะรักษาจิตไม่ให้มีราคะเสียแทงเสพเสนาสนะสงัดเข้าฌาน 1 2 3 4ได้อาสวัคคายานบรรลุธรรมได้นี่คือถือว่าเอาชนะได้ในสงครามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือจึงเปรียบเทียบเอาไว้พระพุทธเจ้ากับนักบวช5ประเภทนี้คือในข้อที่76มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ใน2นัยยะนี้แล้วทั้งนัยยะข้อที่75และนัยยะข้อที่76เราเห็นได้ว่าเวลาเอาชนะเนี่ยศัตรูของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเพศตรงข้ามแต่เป็นราคะโทสะโมหะที่อยู่ในจิตใจของเราซึ่งมันจะได้รับการกระตุ้นจากภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่งภาษานั้นส่วนมากก็คือจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะกระตุ้นให้เกิดราคะได้โทสะด้วยโมหะด้วยทีนี้ภาษามันก็ได้ทุกแบบไม่จำเป็นต้องเพศตรงข้ามก็ได้บางครั้งบางคราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่ให้เราโกรธเคืองไม่พอใจก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูเคสในประการที่5เนี่ยในข้อที่76นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตะกี้ได้พูดถึงกรณีของท่านพระจุลการซึ่งลาสิกขาไปคือประการที่1กับ2ใช่ไหมคือตายไปในระหว่างการออกรบแล้วก็พยายามจะกลับแต่ว่ายังไม่ทันถึงที่ก็ตายซะระหว่างแต่ว่ากรณีของพระมหาการพระมหาการนี่คือพี่ชายพระพี่ชายนี่บวชมาด้วยศรัทธาคิดว่าจะทำความทุกข์ให้มันสิ้นสุดไปในชาตินี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไปอยู่ป่าช้าการไปอยู่ป่าช้าของท่านนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากสัปเหร่อที่ชื่อปกาลีบอกว่าต้องออกมาตอนหลังจากยามสุดท้ายยามแรกของราตรีแล้วแล้วก็กลับไปก่อนยามสุดท้ายของราตรีในระหว่างมานั้นก็บอกว่าอย่ากินข้าวมากทำตัวให้เบาแล้วก็พิจารณาถ้ามีซากศพอะไรมาเนี่ยฉันจะส่งให้ท่านพิจารณาได้รับข้อมูลจากสัปเหร่อชื่อกาลีปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติธรรมท่านก็ใคร่ครวญพิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเราก็เจอเคสแบบเดียวกันกับของจุลการนี่เลยนายจุลการแล้วศึกไปแล้วใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: กลับไปเรื่องของตัวเองนายจุลการนี่มีภรรยา2คนนายมัชฌิมิกานี่ลูกคนกลางมีภรรยา4คน
0: โอ้เจ้าค่ะ
1: นายมหาการนี่มีภรรยา8คนนู่นน่ะ
0: โอ้โห
1: เออ
0: 2เท่านะเจ้าค่ะ
1: 2เท่าขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนที่ไปฉันข้าวที่บ้านนายมหาการภิกษุอื่นเนี่ยเขาไปดูแลจัดเสนาสนะภรรยา8คนของพระมหาการซึ่งไม่ได้โอกาสในการที่บอกว่าจะทำเหมือนกับกรณีของพระจุลการที่ได้ลาสิกขาทำไม่ได้เพราะไม่ได้โอกาสพวกเธอเนี่ย8คนก็เลยรุมขอพระพุทธเจ้าตอนที่ฉันได้ประทานเสร็จบอกว่าเนี่ยขอให้พระมหาการอยู่ให้พรได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ว่าพอฉันเสร็จปุ๊บก็จะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ที่จะให้พรแล้วคนอื่นก็จะกลับกัน
0: เจ้าค่ะ
1: พวกนางเนี่ยก็ขอให้พระมหาการทำหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าขออนุญาตคุณใจอนุญาตภิกษุอื่นเขาก็กลับเหลือพระมหาการรูปเดียวพวกภิกษุอื่นเนี่ยโอ้ตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบหรือไงเนี่ยว่าทำไมจะแบบปีงี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเสียแน่นอนเลยเนี่ยพระดีๆแบบนี้อ่ะผมก็แบบโฆษณากันพระพุทธเจ้าบอกเธอไม่รู้หรอว่ามหาการกับจุลการเนี่ยต่างกันมากสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงตอนนี้พอภิกษุอื่นเขาออกไปหมดใช่ปะ

0: ลายยอดมณฑลของเรือนออกมามาอยู่กับคณะสงฆ์กำลังเดินทางกลับวัดกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตัวรอดมาได้คนละอย่างกันคนละอย่างกันจิตของจุลการที่ลาสึกไปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อถูกน้ำซ้อนิดหน่อยมันโค่นลงแล้ว
1: เจ้าค่ะคือไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไม่มั่นคงเลยถูกแบบภาษานิดหน่อยเขายั่วให้หน่อยเขาแบบจับนั่นนี่หน่อยก็เออยอมยอมยอมอ่านะคือแพ้สงคราม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่จิตใจของพระมหาการเหมือนภูเขาหินทั้งแดงไม่มีรอยต่อไม่มีช่องอยู่ข้างในลมพัดมาทางไหนมันจะไปสะเทือนอะไรไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจคนละอย่างแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะไม่มีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะทำให้วันไว้เศร้าหมองไม่มีเอาชนะได้จึงเปรียบเทียบกับนักรบในประการที่ห้าอันนี้คือสองระยะทั้งข้อ75และ76รวมถึงเคสต่างๆด้วยใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาสาธยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกในสองพระสูตรด้วยกันซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วก็น่าจะ อย่างที่เดนมีความรู้สึกก็คือว่าได้รู้พระธรรมด้วยการเปรียบเทียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับการครองพรหมจรรย์ในพระภิกษุทั้งหลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวอย่างที่เราถ้ามองดีๆเนี่ยก็น่าจะปรับใช้กับชีวิตของเราได้ในเรื่องที่จุดที่พระอาจารย์ย้ำอยู่หลายครั้งก็คือกิเลสทั้งหลายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาผัสสะทั้งหลายเนี่ยมันมาสู่ตัวเราแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของเราโดยเฉพาะเลยที่จะเอาชนะได้นั่นคือสำคัญที่สุดคือสู้กับจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจมั่นคงก็จะชนะศัตรูทั้งหลายก็คือเรากามฉันทะทั้งหลายได้หมดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: บานเจ้าบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
0: ส่วนในข้อที่71ถึง74เราก็จะมาพูดกันในสัปดาห์หน้าว
1: ัน
0: นี้เรายกเรื่องสำคัญสำคัญสองพระสูตรในหมวดนี้ขึ้นมาก่อนคือ75และ76 71ถึง74จะมาพูดในคราวหน้าเจ้าบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านเป็นบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล400เตียงโรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับบริการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารรักษาพยาบาลขนาด400เตียงโดยกล่าวว่าการลงทุนก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลแห่งนี้เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย1เขตสุขภาพ1จังหวัด1โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งบุคลากรการบริหารจัดการเตียงและการกระจายบริการเข้าสู่โรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลหลักอย่างเป็นรูปธรรมการก่อสร้างอาคารแห่งนี้จะช่วยขยายศักยภาพการรักษาใกล้บ้านและการเป็นแม่ข่ายประจำโซน3ช่วยกระจายภาระการครองเตียงสามารถรองรับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเดิม 6,000 รายเป็น 12,000 รายต่อปีประชาชนในพื้นที่และโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนธันวาคมปีหน้าณรมนอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งโดยตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมรวมถึงระบบ e-service นายจ้างและระบบ e-self service ผู้ประกันตนหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งจะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ขอให้เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลกรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929หรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกุมติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกต ง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

วัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเสียงใหม่บ้านเฮาหาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกันกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะเจ้ากับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่รวมถึงมาตรการที่ฮึกการช่วยเหลือแล้วก็บทเพลงกำเมืองม่วนๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าช่วงแรกนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเตรียมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมซึ่งทางมูลนิธิกาญจนบารมีและก็จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดโครงการแล้วก็มีการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะออกพื้นที่นะเจ้าเข้าไปคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นมะเร็งรวมถึงผู้ด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ2570ทั้งการชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งคณะทำงานรวมไปถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นที่ให้บริการนะเจ้าแล้วก็มีการที่จะได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้น6เตื้อด้วยกันนะเจ้ามีกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม 3,850 รายเตื้อที่1นี่จะไปที่อำเภอฝางจัดขึ้นที่ศาลเจ้าฝางระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2569แล้วก็เตื้อที่2จะไปที่อำเภอเชียงดาวนะเจ้าจัดการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ช่วงวันที่30พฤศจิกายนจนถึง4ธันวาคมเตื้อที่3ไปทันทสถานหญิงเชียงใหม่ช่วงวันที่8ที่9แล้วก็11ธันวาคมเตื้อที่4ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าจัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดจัดขึ้นช่วงวันที่14ถึง18ธันวาคมแล้วก็เตื้อที่5ที่อำเภอสันป่าตองจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคม2569และก็เตื้อที่6ที่อำเภออมก๋อยจัดที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยแล้วก็จะมีช่วงวันที่28ถึง30ธันวาคม2569นะเจ้าผู้ที่ต้องการเข้าไปคัดกรองมะเร็งเต้านมนอกว่ามีโอกาสเสี่ยงก็ดูจากต้านความผิดปกติของตัวเก้าแล้วก็ดูประวัติครอบครัวว่ามีผู้ที่เป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องได้เป็นมะเร็งก็เขาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคก็จะเขาก็เข้าไปตรวจได้นะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะมีตังอบจ.เพิ่นมีการเร่งกำจัดสาหร่ายเขียวในอ่างแม่หยวกหนองเขียวลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแล้วก็จะมีการดำเนินการโดยที่สำนักงานชลประทานที่1ได้ใช้โดรนเพื่อการเกษตรทำการบรรทุกสารควบคุมกำจัดผักตบชวาแล้วก็เป็นการที่จะได้ใช้สารที่ปลอดภัยสลายตัวเร็วรวมถึงเปิ้ลได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมบริการในการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นตัวนะเจ้าซึ่งผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวากับพบว่าประสิทธิภาพในการควบคุมกำจัดเนี่ยดีแล้วก็ได้นำสารชนิดนี้มาทดลองใช้กับสาหร่ายสีเขียวบนน้ำซึ่งเป็นการประสานงานของทางอบจ.เชียงใหม่แล้วก็มีการที่จะได้รู้ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์น้ำเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นสารจุลินทรีย์แล้วก็ทางชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้ทำการตรวจสอบแล้วนะจ๊ะเป็นจุลินทรีย์ออร์แกนิก
มันมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์น้ำก็เลยมีการกำจัดให้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าจะมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชามมิ่งเจียงใหม่ในวันที่27พฤศจิกายนนี้ตอยนะเจ้าก็ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามตอยเนาะมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการจัดประกวดเส้นทางสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดสถานที่สวยดอกไม้งามซึ่งทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบสถานที่ราชการที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนะเจ้าซึ่งมีการพัฒนาด้านการฮื้อหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินจำนวนส.ส.เส้นทางในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการที่จัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับประเมินทั้งหมด39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตรวจวัดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าก็มีการประเมินเหลือ5เส้นต่างแล้วก็คัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดสถานที่สวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่โดยที่เส้นทางแล้วก็สถานที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานการที่สถานราชการเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ฮือน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดตัว Cosmo Local CNX 2026ที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเฮียนฮู้และก็ความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติพร้อมที่จะมีการขับเคลื่อนโมเดลการเฮียนฮู้เปิดปืนตี้ฮือกับคนท้องถิ่นและก็ผู้คนจากทั่วโลกได้มาร่วมใช้ชีวิตเฮียนฮู้แลกเปลี่ยนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็จะมีภาคส่วนต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคีเครือข่ายตัวนะเจ้าตอนนี้ก็มีการจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันยายน2569ในรูปแบบของป๊อปอัพวิลเลจโดยมีความร่วมมือของการที่จะได้พัฒนาแนวทางเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มพลังงานตังไก่หรือนอแมดจากทั่วโลกเลือกย่านสันปะคอยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมต่างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์แล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นฮือเติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีการเชิญชวนนะเจ้าคือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มีการเข้ามาเฮียนฮู้แล้วก็มีจากหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการลดและต่อยอดเชื่อมโยงอาหารกิจกรรมเกษตรยั่งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระครีเอเตอร์เราก็จะมีการร่วมกันออกแบบต้นแบบของการพัฒนาเมืองเป็นแห่งก้าวหนึ่งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับคนท้องถิ่นและก่อประชาคมโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมและก่อขับเคลื่อนเพื่อเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุลต่อยเนื้อเจ้าแห่งที่หนึ่งที่หลายท่านเลยว่าช่วงวันหยุดเนี่ยจะไปแอลที่ไหนไปเช็คอินกันได้แล้วก็ไปร่วมชมสัมผัสกับสีสันของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมากว่า 50,000 ต้นนะเจ้าที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันในผืนป่าสีเขียวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชวนที่จะมีฮือได้มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชีวภาพ
แล้วก็จะมีการเจิญจวนชมสวนดอกไม้ตามเส้นทางต่างๆเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางความที่สวยงามร่มรื่นช่วงของดอกกระเจียวแล้วก็ดอกปทุมมาที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพืชศาสตร์นะเจ้ามันบอกว่าเบ่งบานนักกว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแฮมนึ่งเป็นวันพักผ่อนที่จะปาลูกปาหลานพาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆนะจะไปพักผ่อนไปฮิวใจไปเรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสกับความงดงามของพันไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวนะเจ้าแล้วก็ตลอดช่วงต่างที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตึ้งคาเฟ่มีร้านอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ตัวเนาะก็ไปปักหมุดไปเช็คอินกันได้นะเจ้าการจัดกิจกรรมที่จะมีการเตรียมพัฒนาเรื่องกาแฟเจียงใหม่ครบวงจรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ยั่งยืนกับกิจกรรม The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนเป็นกาแฟที่ขับเคลื่อนคือเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งนะเจ้าพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการการแปรรูปแล้วก็เชื่อมโยงกับร้านกาแฟผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเปิ้นฮ้องว่ากิจกรรม Coffee X Lifestyle จากกิจกรรม Farm Trip ประกอบ Business Matching ก็คือการจับกู้ธุรกิจนะเจ้าเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม2570ยกระดับกาแฟเจียงใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะเจ้าแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางสำคัญเลยที่จะสืบสานพระราชบัญญัติฐานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มคือกับสินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่คือเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนต่อยนะเจ้าแถมเรื่องนึงเรื่องการขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้ถึงสิ้นปี2570ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการต่างๆที่จะมีการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนะเจ้าก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขาดสภาพคล่องนะเจ้าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคือสถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้คือสิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาครัฐนะเจ้าสนับสนุนคือสถาบันการเงินใช้มาตรการที่อยู่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและก่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟโลนของธนาคารออมสินนะเจ้าแล้วก็ยังมีผู้ประกอบการที่มีการเข้าถึงนะเจ้าแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเพิ่มการหาเงินทุนทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์จนถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็ยังมีศักยภาพมีเวลา
เพิ่มเติมเพื่อที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจไปได้นะเจ้าเร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการให้เข้าถึงและเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่องหาแหล่งเงินทุนได้เนาะแล้วก็สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเพื่อให้ปิกมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วเจ้า

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

สาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

อท็อปนอกตอนนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดโอท็อปเข้าแข่งขันระดับประเทศที่จะมีการคัดยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มโอกาสทางการเกษตรการตลาดสร้างรายได้ขึ้นกับชุมชนมีการเปิดเผยนะเจ้าจากทางด้านนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ร่วมกันตรวจสอบกันกรองพิจารณารับรองผลการให้คะแนนของคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและก็กันกรองการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ก็มีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้ารับการคัดสรรหรือคัดเลือกนะเจ้าจำนวน600สาวผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง614ผลิตภัณฑ์ก็จะมีตึงประเภทอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายสมุนไพรที่ประจายอาหารนะเจ้าแล้วก็มีของตกแต่งของเตื้อรึกซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อจัดอันดับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปแล้วก็ใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตัวเจ้ามีการดูนวัตกรรมเกี่ยวกับทางแพทย์ต้องนะเจ้าตังหงบานนครพิงเปิ้นก็มีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยฟื้นตัวโวยปลอดภัยกว่าเดิมซึ่งก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินโดยที่การฝังท่อระบายของเหลวขนาดน้อยนักเลยเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการรักษาแบบแผลน้อยตีช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงตีบตอบสนองต่อการใช้ยาหรือว่าเลเซอร์ซึ่งโรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปแห่งขั้นต่อหนึ่งนะเจ้านำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลน้อยด้วยอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนโฉมรักษาต้อหินที่มีความปลอดภัยสูงเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดนะเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าข้อดีก็คือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เนาะแผลน้อยมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวเร็วลดระยะ

มีการฮับมอบแผนบริหารจัดการน้ำ5ปีจากคณะวิจัยฮับมือกับน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในอนาคตโดยนะเจ้าเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกภาคส่วนนำมาวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่แล้วก็กำหนดแนวทางการที่จะทำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่กำหนดยุทธศาสตร์ตึงการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการผลิตการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำแล้วก็การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยผลการศึกษาก็พบนะเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและก็ภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขณะที่ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของแต่ละหน่วยงานก็ยังแยกการจัดเก็บทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหายังมีการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดความซ้ำซ้อนต่างคณะผู้วิจัยก็เลยได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS ที่จะระบุพื้นที่เสี่ยงจัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำในเขตเมืองและก็พื้นที่เกษตรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนระบบเตือนภัยพัฒนาแหล่งน้ำขนาดน้อยแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การที่จะได้มีลดความซับซ้อนการทำงานนะเจ้าบริหารจัดการทรัพยากรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืนต่อยนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการที่จะได้จัดหาเกี่ยวกับระบบปัญหาที่เฮาต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองเชิญชวนฮื้อผู้คนเลยนะเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่มีช่องทางในการแจ้งแล้วก็มีการจัดการปัญหาที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าคือกับผู้ที่แจ้งปัญหาได้แห่มตัวช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลคือการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้ามีระบบที่แจ้งเตือนคือรายละเอียดแล้วก็แจ้งถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงกำกับดูแลติดตามอย่างเช่นการเกิดแก้ไขปัญหาการห้องเฮียนนะเจ้าอย่างรวดเร็วแล้วก็บางทีเนี่ยพบปัญหาเมืองแบบปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆด้วยทัฟฟี่ฟองดูเพียงที่มีการต้องถ่ายรูปเนาะเล่าเรื่องหรือว่าแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานการณ์ได้ทุกขั้นตอนเลยนะเจ้าสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เริ่มจากต้องมีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะเจ้าแอดไลน์ไปที่ทัฟฟี่ฟองดูแล้วกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการเป็นเช่นถนนชำรุดกาขยะมีการจัดการเรื่องของปัญหาขยะก่อหรือปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมฟุตบาทเสียหายนะเจ้าคือพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็ถ้ามีแนบผู้ภาพไปตัวนะเจ้าแล้วก็แชร์ตำแหน่งที่เกิดปักหมุดสถานที่ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งรับเลขติดตามเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ได้ตัวนะเจ้าก็มีการเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมไปต้นไปนะเจ้าที่จะมีการแก้ไขปัญหาเมืองแบบเต็มระบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยนะเจ้าอันเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง

้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532344444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แห่งช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตุยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอฮ้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการที่ทักเชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของตามตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึง12ตุลาคมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว